0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
1: ผู้นำสหรัฐสั่งการให้คณะผู้แทนการเจรจาสหรัฐยังไม่ควรรีบร้อนบรรลุข้อตกลงใดๆกับอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ลทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดตั้งเป้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือกับนายปีแอร์จาฟประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศส4รายณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นโรงแรมที่พักในการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยโดยภาคเอกชนฝรั่งเศสแสดงความสนใจอย่างยิ่งที่จะขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะด้านการบินและอวกาศรวมถึงพลังงานสะอาดบริษัทโรเตอร์เทรดผู้ให้บริการและซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ระดับโลกแสดงความสนใจที่จะจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานการให้บริการหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัทซาทิสผู้เชี่ยวชาญด้านการพ่นสีและการเคลือบผิวอากาศยานเล็งเห็นศักยภาพในการขยายกิจการมายังประเทศไทยซึ่งจะช่วยเติมเต็มห่วงโซ่อุปทานยกระดับการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยให้ครบวงจรยิ่งขึ้นขณะที่บริษัทเวอร์เวนเทียและบริษัทวิริยะเอเนจีผู้ให้บริการพลังงานสะอาดซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนในไทยอยู่แล้วผ่านบริษัทคอนสแตนต์เอเนจีในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาทต่างยืนยันความพร้อมที่จะเดินหน้าขยายการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีเร่งขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้จัดเตรียมมาตรการและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการบินหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโอกาสนี้จะพบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเพื่อสานต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกรวมถึงสถานการณ์ชายแดนส่วนกรณีที่นายแก้วเชียงเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยยังคงพูดย้ำเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกล้ำดินแดนทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและร่วมมือกับประเทศไทยในการหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบ
3: เรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยที่เราจะหาทางที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อเราจะได้แก้ปัญหา ที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแก้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับ
0: ประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
4: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาที่ผ่านมาในวันนี้เป็นวันแรกเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายละ60และประชาชนร่วมจ่ายละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการโดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ขณะที่การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา6 นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากวางช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นนางสาวธีรนาถบุญประเสริฐนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวเป็นประโยชน์เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อย่างมาก
5: เขาให้เดือนละ1,000ใช่ไหมคะ4 เดือนคิดว่ามีส่วนช่วยประมาณหนึ่งอย่างละ1,000ของทุกคนก็ไม่เท่ากันนะคะอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นนักศึกษาใช่ไหม1,000ก็พอมีค่าเดินทางไปบ้างบ้างไปได้บ้าง
4: นายอำพลจตุเทนผู้ประกอบการร้านอาหารเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลแล้วได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันถุงเงินทันทีพร้อมคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มและมีสภาพคล่องมากขึ้น
6: ระยะ4 เดือนเนี่ยคาดหวังว่ายอดขายน่าจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นมันดีขึ้นครับ
4: ทางนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์02111-1122กด2ร้านค้าหมายเลขโทรศัพท์02111-1122กด3หรือสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการมาลชโยรายงาน
0: ล่าสุดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหลายครั้งจึงสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จทางนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส
1: หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเต็มที่เดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนนำพลังชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
7: วันนี้พลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานเป็น3ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสย้ำว่าการทำให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคม
8: โครงการนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการอยู่ในชุมชนไม่ให้มีไฟสลัวหรือว่าไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการออกอาการคลุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยทางกายเสพติดนะครับ
7: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวในพิธีเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่9ณวัดจันทราวาสตำบลลำปลายมาสอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดได้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจพร้อมย้ำการแก้ปัญหาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงคมนาคมสั่งยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนวันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดที่เมนวัดบ้านดอนกระต่ายตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ตรวจสอบและยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนให้มีสัญญาณเตือนป้ายจราจรและอุปกรณ์กั้นทางรถไฟที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน
1: สมาชิกกบข.ทดลองออมเพิ่มเลือกแผนในไมล์ทวิน1ได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนูไมล์ดิจิตอลทวินบนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My Digital Twin ได้บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: สทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพยุวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสั่งการให้ผู้แทนคณะการเจรจาของสหรัฐอย่าพึ่งรีบร้อนที่จะทำข้อตกลงใดๆกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างเต็มรูปแบบต่อไปจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ซึ่งต้องใช้เวลาและควรทำให้ถูกต้องขณะที่สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าสหรัฐยังคงขัดขวางข้อตกลงบางส่วนในร่างของข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้สหรัฐยุติการระงับทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ทั้งนี้คะแนนความนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของสงครามกับอิหร่านต่อราคาน้ำมันในสหรัฐและการที่สภาคองเกรสพยายามจำกัดอำนาจในการทำสงครามของประธานาธิบดีทรัมป์
1: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการประณามข้อเรียกร้องของกลุ่มฮิสบอลเลาะในเลบานอนที่ขอให้พลเรือนเลบานอนโค่นล้มรัฐบาลเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องและมาตรการคว่ำบาตรสถาบันการเงินอันคาร์ดอันฮัสซันของสหรัฐซึ่งถือเป็นการทำให้เลบานอนกลับสู่ความวุ่นวายอีกครั้งนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะไม่อนุญาตให้การข่มขู่ด้วยความรุนแรงและการที่กลุ่มฮิสบอลเลาะจะโค่นล้มรัฐบาลประสบผลสำเร็จและยุคสมัยที่กลุ่มฮิสบอลเลาะควบคุมประเทศนี้กำลังจะสิ้นสุดลงทั้งนี้นายอิมฮัสเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลรอบใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2-3 มิถุนายนนี้ที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐและหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางจะรวมเลบานอนด้วย
0: กองกำลังปล่อยบาลูจิสถานหรือ BLA ออกแถลงการที่อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังพลของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50รายด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสซารีฟของปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ประณามการโจมตีดังกล่าวซึ่งการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเช่นนี้ไม่สามารถบั่นทอนความมุ่งมั่นของพลเรือนปากีสถานได้และปากีสถานยังคงยืนหยัดในความมุ่งมั่นที่จะกำจัดกลุ่มก่อการร้ายในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปทั้งนี้ปากีสถานเผชิญการโจมตีจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยังมุ่งเป้าโจมตีต่อแรงงานชาวจีนด้วยภายหลังกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้คัดค้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจีนในแคว้นบาลูจิสถาน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันโวทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตกเอาชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ2เกมรวดคว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเทรรัตสกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับหลี่ชิเฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วมืออันดับ7ของโลกจากจีน0-2เกมคว้ารองแชมป์มาครองขณะที่คู่ผสมพักพลเทรรัตสกุลกับซัซซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับเกาเจียส่วนกับเว่ยหยาซินจากจีน1-2เกมได้รองแชมป์เช่นกันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลาบาตอประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมดโดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของแชมป์โลกและแชมป์ซีเกมลงแข่งในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้ให้กับเฉินยู่ทันจากจีน1-2ยกส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไปพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จสุจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นยุวชนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ500คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองร่วมกว่า 2,000 คน

0: เสียงให้กับประเทศชาติโดยมอบเงินรางวัลจากสมาคมและจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิศกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.22 เมตรและเวลา 12:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 29 เซนติเมตรและเวลา 19:00 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 21 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.
2: 1 นาทีกับกปท.การให้สัญญาณไฟขณะขับขี่นั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ขับรถทุกคนต้องใช้ให้เกิดความเคยชินซึ่งก็เริ่มตั้งแต่การขับออกจากที่จอดรถเพื่อบอกกล่าวให้เพื่อนร่วมทางได้รู้ว่าเรานั้นจะไปทางไหนหรือจะมีการขอแซงโดยควรเปิดสัญญาณไฟในระยะ30เมตรก่อนเลี้ยวหรือแซงหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถส่วนการใช้สัญญาณไฟกระพริบหรือไฟฉุกเฉินให้ใช้ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือจอดรถขณะที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ขัดข้องหรือกรณีพบอุบัติเหตุข้างหน้าแต่ห้ามใช้พร่ำเพรื่อเพราะผู้ขับขี่ตามอาจสับสนจนเกิดอุบัติเหตุได้ ส่วนผู้ที่ต้องขับรถตามรถที่เปิดไฟฉุกเฉินก็ควรทิ้งระยะห่างจากรถคันที่เปิดไฟฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตร

0: พื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสมาชิกคำว่าสมาชิกเขียนสเสือมอม้าสระอาชอช้างสระอิกอไก่มาจากภาษาสันสกฤตว่าสามาชิกะหรือสมาชิกะแปลว่าผู้อยู่ในสภาผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาเดิมในภาษาไทยคำว่าสมาชิกใช้ในความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤตเช่นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกคำว่าสมาชิกอาจใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึงผู้ที่สมัครเป็นผู้บอกรับวารสารหรือนิตยสารหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสมาคมหรือองค์กรต่างๆคำว่าสมาชิกยังหมายถึงผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านและยังอาจหมายถึงลูกค้าประจำก็ได
2: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคกลางยังมีบริเวณทิวเขาเลยเพชรบูรณ์ด้านตะวันตกติดต่อกับที่ราบลุ่มภาคกลางส่วนด้านตะวันออกติดต่อกับที่ราบสูงโคราชโดยมีทิวเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเย็นเป็นแนวเขตแดนลักษณะพื้นที่ประกอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยาวต่อเนื่องวางตัวในแนวเหนือใต้เป็นส่วนใหญ่พื้นที่เกือบราบซึ่งเกิดจากทิวเขาถูกกัดกร่อนจนเกือบราบเป็นแนวขนานกันลงมาทางใต้และพื้นที่ลอนลาดตอนกลางของพื้นที่ทิวเขาเพชรบูรณ์เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำป่าสักบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำเกิดเป็นพื้นที่ตะพักลุ่มน้ำกว้างและขนานกันไป
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมส่งเสริมทางปัญญาเรื่องโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการ
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกับบรรณาธิการในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME ไทยในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายติดตามเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
11: ครับสวัสดีครับท่านอธิบดีอรมนครับ
12: สวัสดีค่ะ
11: ครับโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าด้วย IP ในปีนี้ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยร่วมกับสสว.โครงการนี้จะเข้ามาแก้ไขเรื่องใดของผู้ประกอบการ SME ได้ตรงจุดที่สุดครับ
12: ค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเราร่วมกับสสว.นะคะซึ่งเปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP ขึ้นมานะคะเพราะว่าเล็งเห็นว่า SME ไทยอะค่ะปัจจุบันก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนะคะแล้วเราก็มีผู้ประกอบการ SME อยู่ถึงกว่า 3.2 ล้านรายนะคะซึ่งในยุคนี้ก็เป็นยุคที่ SME ไทยเนี่ยต้องเผชิญความท้าทายรอบด้านนะคะในเรื่องต่างๆไม่ว่าอาจจะเป็นต้นทุนหรือกำลังซื้อในประเทศนะคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเราก็เลยมองว่าเราน่าจะช่วยกันเสริมนะคะสร้างเกราะคุ้มกันให้ SME ไทยนะคะให้สามารถแข่งขันได้นะคะในยุคปัจจุบันก็เลยมองว่าสิ่งที่จะช่วยได้อะค่ะก็คือเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเพราะว่าจริงๆแล้วทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่อาจจะอยู่ใกล้ตัว SME นะคะทั้งผู้ที่ผลิตสินค้าเองเนี่ยเขาอาจจะจำเป็นจะต้องมีแบรนด์มีโลโก้ซึ่งควรจะต้องจดทะเบียนนะคะเป็นเครื่องหมายการค้านะคะจะได้สามารถเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันแล้วก็ปกป้องคุ้มครองตัวเองจากการละเมิดด้วยนะคะหรือว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยสร้างจุดแข็งให้กับสินค้าและบริการของ SME อะค่ะก็เลยเป็นที่มาของการเกิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ
11: ครับแล้วบริการฟาสแท็กที่เร่งรัดจดเครื่องหมายการค้าให้ทราบผลภายใน3เดือนอยากให้อธิบดีเล่าให้ฟังครับว่าบริการนี้จะช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางการค้าและอุดรอยรั่วทางธุรกิจ SME ได้อย่างไรบ้างครับ
12: ค่ะโครงการฟาสแท็กนะคะจริงๆต้องเรียนว่าจะเชื่อมโยงกับโครงการที่เราคิกออฟนี้นิดนึงด้วยนะคะเพราะว่าโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะเราตอนนี้เราเปิดตัวโครงการแล้วนะคะผู้ประกอบการ SME เนี่ยที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมสำคัญหลักๆก็คือการอบรมนะคะติวเข้มผู้ประกอบการ SME นะคะแล้วก็เสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆนะคะโดยเป็นการติวตัวต่อตัวด้วยนะคะให้คำแนะนำอย่างเช่นเรื่องการออกแบบโลโก้สินค้าหรือบริการนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราจะตระเวนไปทั่วประเทศไทยหลักๆก็จะมี6จังหวัดนะคะเริ่มจากกรุงเทพมหานครนะคะราชบุรีสงขลาเชียงใหม่ชลบุรีแล้วก็ขอนแก่นนะคะสิ่งที่ผู้ประกอบการ SME จะได้รับอะค่ะนอกจากจะได้รับเรื่องการติวเข้มอบรมสร้างความรู้แล้วนะคะกรมยังจะช่วยในเรื่องค่าธรรมเนียมการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะรายละ 3,000 บาทนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะจะโยงไปที่คำถามว่าในเรื่อง Fast Track นะคะผู้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะจะได้รับการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะจะทราบผลใน3เดือนค่ะซึ่งโดยปกติจะใช้เวลามากกว่านั้นนะคะก็มองว่าในเรื่องความเร็วอะค่ะก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ SME ที่ต้องการสร้างแบรนด์และขยายตลาดนะคะต้องการได้รับความคุ้มครองในส่วนเครื่องหมายการค้าค่ะ
11: แล้วคาดหวังว่าจะเห็นสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นไหนบ้างไหมครับที่จะตื่นตัวเป็นพิเศษที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ครับ
12: ค่ะก็มองว่าเท่าที่เราได้มีโอกาสลงพื้นที่นะคะพบหารือกับ SME อะค่ะเราก็พบว่าสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นนะคะเป็นสินค้าที่ถือว่ามีอัตลักษณ์นะคะเป็นต้นทุนที่สำคัญเลยที่จะทำให้ SME ของไทยอะค่ะสามารถสร้างจุดแข็งได้นะคะจากวัตถุดิบนะคะหรือว่าภูมิปัญญาในท้องถิ่นนะคะหลายๆสินค้านะคะก็อาจจะเป็นพวกอาหารและเครื่องดื่มสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะสินค้าหัตถกรรมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นในโครงการเนี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะลงพื้นที่นะคะไปยังจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดที่เราพบว่ามีผู้ประกอบการ SME เป็นลำดับต้นๆในภูมิภาคนะคะจริงๆแล้วเราเปิดรับนะคะ SME ทั่วประเทศเพียงแต่ว่าจุดที่ท่านจะเข้าไปร่วมอบรมหรือว่าได้รับการแนะนำตัวต่อตัวเนี่ยค่ะก็สามารถไปตาม6จังหวัดที่ได้กล่าวไปค่ะ
11: ในส่วนของกิจกรรมที่จะมีการคัดเลือก150รายไปออกงานแฟร์ที่เซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็มีการตั้งเป้ามูลค่าเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทเนี่ยทางกรมมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับในการคัดเลือกหรือจับคู่ธุรกิจครับ
12: ค่ะงานกิจกรรมนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจากอบรมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปิดท้ายด้วย SME ที่ผ่านการอบรมนะคะผ่านการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วเนี่ยนะคะเราจะพาไปออกตลาดก็คือจะจัดให้มีกิจกรรมงานแฟร์ขายสินค้านะคะในช่วงระหว่างวันที่4ถึง6กันยายน นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตนะคะผู้ประกอบการ SME ที่จะเข้าร่วมอะค่ะก็เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการอบรมภายใต้โครงการนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องหมายการค้าอาจจะจดทะเบียนได้แล้วหรือว่ายื่นจดแล้วแล้วอยู่ระหว่างพิจารณานะคะแล้วก็มีความพร้อมมีศักยภาพซึ่งกรมนะคะเราก็จะเชิญนะคะกลุ่มผู้ซื้อทั้งกลุ่มที่อาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือโมเดิร์นเทรดต่างๆค่ะมาเดินในงานแล้วก็เจรจาจากคู่ธุรกิจนะคะขณะเดียวกันก็เปิดให้ประชาชนเลือกซื้อด้วยค่ะก็คาดการมูลค่าทางเศรษฐกิจนั่นนะคะไม่น้อยกว่า15ล้านบาทค่ะ
11: ครับแล้วจากสถิติคนไทยเนี่ยจดแบรนด์แล้วก็สิทธิบัตรสูงถึง 25,000 คำขอในช่วง4เดือนแรกของปี69นี้ครับจะท้อนถึงความตื่นตัวทางภาคธุรกิจยังไงครับ
12: ค่ะก็ต้องเรียนว่าการเพิ่มขึ้นนะคะของการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้ประกอบการนะคะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมีความสำคัญกับการประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสามารถที่จะช่วยเสริมเกราะในการแข่งขันนะคะด้วยการมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะหรือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าสิทธิบัตรเป็นต้นนะคะก็มองว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยเริ่มตระหนักแล้วว่าทรัพย์สินทางปัญญามีมูลค่าที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจค่ะ
11: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านอธิบดีฝากข้อคิดแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการ SME ที่อาจจะรู้สึกว่าเรื่องทรัพย์สินปัญญาหรือ IP เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวหรือเรื่องยุ่งยากทำไมผู้ประกอบการ SME จึงไม่ควรพลาดโครงการนี้ครับ
12: ค่ะก็อยากฝากท่านผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะ SME ว่าทรัพย์สินทางปัญญาค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะคะเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆนะคะสินค้าหรือบริการของท่านไม่ว่าจะเป็นแบรนด์โลโก้นะคะหรือว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าท่านนำมาจดทะเบียนนะคะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอะค่ะเราก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญจากกรมอะนะคะคอยให้คำปรึกษาแนะนำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงท่านสามารถขายออกสู่ตลาดได้นะคะแล้วก็มองว่าตรงนี้ค่ะเรามีโครงการดีๆหลายโครงการรวมทั้งโครงการที่วันนี้เราคุยกันอะนะคะที่จะช่วยในเรื่องการจดค่าธรรมเนียมทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆตลอดจนไปถึงการเปิดตลาดใหม่ๆอะค่ะก็ผู้สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไปที่ Facebook กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ค่ะ
11: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าด้วย IP ครับวันนี้สวัสดีครับ
12: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
7: กรมทรัพย์สินทางปัญญายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME กว่า300รายผ่านการสร้างแบรนด์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: เคาะข่าวเล่าประเด็น
13: ปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3,280,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ99ของภาคธุรกิจไทยซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ต้องเผชิญแรงกดดันรอบด้านทั้งต้นทุนการผลิตและการแข่งขันทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้หลายธุรกิจต้องเร่งปรับตัวด้วยการสร้างเอกลักษณ์และมูลค่าเพิ่มให้สินค้านางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าและเพิ่มความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะจัดอบรมใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่สงขลาและขอนแก่นรวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทโดยคาดว่าจะช่วยยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการได้กว่า300รายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาท
14: ใครก็ตามที่เป็นผู้ประกอบการ SME แล้วต้องการสร้างแบรนด์จดเครื่องหมายการค้าหรือว่าออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาอบรมเรื่องนี้ให้ขณะเดียวกันคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทช่วงนี้ท่านก็เผชิญความท้าทายในการแข่งขันเยอะการที่มีทรัพย์สินทางปัญญาการที่สามารถจดเครื่องหมายการค้าในสินค้าได้แล้วก็ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ตรงนี้จะช่วยเสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ไทยนะคะ
13: ขณะที่นายณัฐเดชยอเซฟผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท Power Olan จำกัดเจ้าของแบรนด์กระดาษทิชชู่วีวีระบุว่าการสร้างแบรนด์และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าช่วยให้สินค้าเป็นที่น่าจดจำและเพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจเสี่ยงถูกผู้อื่นนำชื่อไปจดก่อนและเกิดปัญหาทางธุรกิจตามมาจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
15: เราทราบกันดีว่ามีการแข่งขันที่สูงมากทั้งในตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่การที่เราจะนำ19เสมอในตลาดเครื่องหมายการค้าถือว่าเป็นอาวุธสำคัญมากๆที่จะทำให้คนจดจำเราได้ซึ่งจะทำให้แบรนด์ของคุณแข็งแรงในด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์นะครับผมที่พอไปเติบโตในต่างประเทศแล้วไม่ได้มีการคุ้มครองในเรื่องของเครื่องหมายการค้าทำให้เราจะโดนคู่แข่งอื่นๆเอาเครื่องหมายการค้าของเราไปจดเครื่องหมายการค้าก่อนประกอบการไทยหลายๆคนนะครับผมกำลังเผชิญอยู่เราต้องสร้างความคุ้มครองให้แข็งแกร่งเพื่อที่เราจะสามารถแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ครับ
13: ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันการสร้างแบรนด์จึงไม่ใช่เพียงกลยุทธ์ทางการตลาดแต่เป็นการสร้างตัวตนทางธุรกิจดังนั้นโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP จึงถือเป็นอาวุธสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความแตกต่างทางธุรกิจผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาปุริมปัตสภาภาครายงาน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: วุฒิสภาไทยเดินหน้าการทูตรัฐสภาเชิงรุกยกระดับการสื่อสารของไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศท่ามกลางสงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยและกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศที่เข้มข้นขึ้นในช่วงที่ผ่านมาติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
16: ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องและสงครามข้อมูลข่าวสารในเวทีระหว่างประเทศที่เข้มข้นวุฒิสภาไทยได้เดินหน้าการทูตรัฐสภาเชิงรุกโดยเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543และ MOU 2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาได้เชิญเอกอัครราชทูตและอัครราชทูตจาก12ประเทศในกลุ่มอาเซียนบวกเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการศึกษาและเหตุผลของข้อเสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกหรือ MOU 2543และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 2544นายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกล่าวถึงความสำคัญของการชี้แจงครั้งนี้ว่าเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงจากฝ่ายไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้เสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการนำเสนอข่าวสารจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่วุฒิสภาได้ศึกษาไว้จึงเห็นความจำเป็นในการนำเสนอข้อมูลเอกสารและผลการลงพื้นที่ของคณะกรรมการเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์จากมุมมองของไทย
17: ประเทศไทยของเราเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้อพยพจากกัมพูชาหลายแสนคนนะครับเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเมื่อสงครามภายในของกัมพูชาสงบบุคคลเหล่านี้จำนวนมากทีเดียวไม่ยอมกลับประเทศแล้วก็ยึดพื้นที่ในบริเวณนั้นข้อหลักฐานเหล่านี้โดยเฉพาะที่บ้านหนองจานเนี่ยนะครับก็มีทางหน่วยงานระดับสากลก็ได้มาช่วยผู้อพยพเหล่านี้ในช่วงนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นการที่จะให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เรามีอยู่ไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านเอกอัครราชทูตทั้งหลายจาก12ประเทศเนี่ยท่านจะได้ทราบข้อมูลทั้งหมดที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับ
16: นอกจากนี้ไทยยังต้องการชี้แจงถึงปัจจัยที่ทำให้การเจรจาภายใต้ MOU 2543และ MOU 2544ไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อบรรยากาศและความคืบหน้าของการเจรจาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยนายนพดลระบุว่ากลุ่มประเทศอาเซียนบวก3มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคการสร้างความเข้าใจร่วมกันย่อมส่งผลต่อท่าทีที่ดีของประชาคมระหว่างประเทศในอนาคต
17: เราควรเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านเราซะก่อนเพราะว่าถ้าเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่เข้าใจนะครับก็จะลำบากทางประธานวุฒิสภานะครับท่านก็ได้กรุณาแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับขึ้นมาชุดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกิจการระหว่างประเทศก็จะได้ดำเนินการทำนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกก็สอดคล้องกับนโยบายของสหภาพรัฐสภาตรงนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะชี้แจงได้ในนามของวุฒิสภาโดยเฉพาะกรณีของกัมพูชาเนี่ยนะครับถ้าหากมีข้อมูลที่บิดเบือนหรือไม่ตรงกับข้อที่จริงเนี่ยครับเราก็อาจจะใช้สิทธิ์ในการที่จะให้ถ้อยแถลงออกไป
16: การเคลื่อนไหวของวุฒิสภาไทยครั้งนี้สะท้อนความพยายามในการยกระดับการสื่อสารทางการทูตของฝ่ายไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศขณะเดียวกันข้อเสนอให้ยกเลิก MOU 2543และการยกเลิก MOU 2544เป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งในมิติกลไกการเจรจาระหว่าง2ประเทศความร่วมมือในระดับทวิภาคีตลอดจนท่าทีของประชาคมระหว่างประเทศต่อทิศทางการดำเนินนโยบายของไทยในระยะต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
18: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
19: สวัสดีครับผมพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
18: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
7: ประกันสังคมมาตรา39ยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญของแรงงานหลังออกจากงานโดยเฉพาะการคงสิทธิ์รักษาพยาบาลและความมั่นคงในอนาคตแต่ในอีกด้านหลายคนยังตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าโดยเฉพาะเงินบำนาญชราภาพในระยะยาวติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
20: ออกจากงานแล้วจะต่อประกันสังคมมาตรา39ดีหรือไม่กลายเป็นอีกหนึ่งคำถามสำคัญของแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและหลักประกันชีวิตหลังออกจากงานประจำเอาไว้ขณะเดียวกันก็ต้องชั่งน้ำหนักกับผลตอบแทนด้านบำนาญในอนาคตโดยนางสาวสวภาแสงประสิทธิ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมอธิบายว่าผู้ประกันตนมาตรา39คือผู้ที่เคยอยู่ในระบบมาตรา33และต้องการคงสิทธิประกันสังคมต่อหลังออกจากงานโดยต้องส่งเงินสมทบเดือนละ432บาทเพื่อรับความคุ้มครอง6กรณีได้แก่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรและชราภาพยกเว้นกรณีว่างงานนอกจากนี้หากเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานและขาดรายได้ยังสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนได้วันละ80บาท
21: เพราะว่าแต่ละบุคคลผู้ประกันตนมาตรา39อะค่ะเงื่อนไขในการเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ก็ต้องนำเรียนว่าก็เงื่อนไขในการได้รับเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างน้อยก็รักษาได้มีเงินออมด้วยนะคะ เพราะว่าใน432บาทอะค่ะเป็นเงินกรณีเจ็บป่วยอะค่ะ4กรณี144บาทแล้วก็ออมไว้เนี่ยเดือนละ288บาทนะคะ ไม่ใช่ว่า432บาทเนี่ยหายไปนะมีออมอยู่ด้วยถ้าเกิดว่า432เนี่ยจ่ายแค่144เองนะคะออมอยู่288แล้ว
20: อย่างไรก็ตามคำถามที่ว่ามาตรา39คุ้มหรือไม่ไม่มีคำตอบตายตัวเพราะแต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิตแตกต่างกันบางคนให้ความสำคัญกับสิทธิ์รักษาพยาบาลและหลักประกันระยะยาวขณะที่บางคนให้ความสำคัญกับผลตอบแทนด้านบำนาญในอนาคตมากกว่าประเด็นสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาคือฐานเงินเดือนที่ใช้คำนวณบำนาญชราภาพของมาตรา39อยู่ที่ 4,800 บาทซึ่งต่ำกว่ามาตรา33ที่ใช้ฐานสูงสุดถึง 15,000 บาทส่งผลให้เงินบำนาญที่จะได้รับในอนาคตอาจน้อยกว่าการอยู่ในระบบมาตรา33ต่อเนื่องขณะเดียวกันหากผู้ประกันตนเลือกไม่สมัครมาตรา39และปล่อยให้สิทธิ์จากมาตรา33สิ้นสุดลงหลังครบ6เดือนทางเลือกที่เหลืออาจเป็นการสมัครมาตรา40ซึ่งไม่มีสิทธิ์กรณีเจ็บป่วยทำให้ต้องใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาพยาบาลแทนสำนักงานประกันสังคมจึงแนะนำให้ผู้ประกันตนประเมินตนเองอย่างรอบด้านทั้งเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายสุขภาพและแผนชีวิตในอนาคตว่าต้องการจ่ายเงินเพื่อรักษาหลักประกันด้านสุขภาพและความมั่นคงระยะยาวไว้หรือไม่หรือพร้อมวางแผนดูแลตนเองในรูปแบบอื่นแทนพร้อมกันนี้สำนักงานประกันสังคมยังอยู่ระหว่างผลักดันสูตรคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญชราภาพมีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นท่ามกลางความคาดหวังของแรงงานจำนวนมากที่ต้องการเห็นระบบประกันสังคมตอบโจทย์วิถีชีวิตการทำงานยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้นนิตยาคุณสิม

0: ือไม่สีปัสสาวะสามารถบอกเพศลูกได้จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าสีปัสสาวะสามารถบอกเพศลูกได้โดยหากปัสสาวะสีเหลืองเข้มจะได้ลูกชายสีเหลืองอ่อนจะได้ลูกสาวนั้นแท้จริงแล้วสีของปัสสาวะเกิดจากสารบิลิรูบินไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศของทารกในครรภ์แต่อย่างใดโดยความเข้มของสีขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกายเป็นหลักหากดื่มน้ำน้อยปัสสาวะจะมีสีเข้มขึ้นทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.rachawithi.go.th หรือโทร02-206-2900 เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
6: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับวัดเก่าแก่อายุกว่า500ปีของจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีสุพรรณค่ะวัดศรีสุพรรณเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและโดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ภายในชุมชนหัตถกรรมช่างหล่อและหัตถกรรมเครื่องเงินของถนนบัวลายซึ่งเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่เลื่องลือชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับประวัติของวัดศรีสุพรรณนะคะสืบย้อนได้ตั้งแต่ปี2043อายุมากกว่า500ปีซึ่งถือเป็นวัดเก่าแก่มากที่สุดวัดหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะปรากฏหลักฐานการก่อสร้างวัดในจารึกวัดศรีสุพรรณว่าเจ้าเมืองเชียงใหม่และพระราชมารดาได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานณมหาวิหารให้ชื่อว่าศรีสุพรรณอารามค่ะเพื่อถวายพระกุศลแด่เจ้าแผ่นดินสองพระองค์จากนั้นได้นิมนต์มหาเถรยานรัตนะจากวัดหมื่นล้านให้มาอยู่เป็นอธิสังคนายกในอารามแห่งนี้ค่ะในส่วนของจารึกด้านที่2กล่าวถึงการสร้างพระอุโบสถและประดิษฐานพระธาตุในมหาเจดีย์กล่าวโดยสรุปว่าเมื่อปี2043พระแก้วเมืองกษัตริย์เมืองเชียงใหม่พระนางสิริยะสวัสดีพระราชมารดาโปรดเกล้าให้มหาอมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำนำพระพุทธรูปทองสำริดองค์หนึ่งมาประดิษฐานและสร้างวัดชื่อว่าวัดศรีสุพรรณอารามภายหลังเรียกสั้นๆว่าวัดศรีสุพรรณนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ทหารญี่ปุ่นยึดวัดศรีสุพรรณเป็นที่ตั้งของฐานทัพใช้หอไตรของวัดเป็นกองบัญชาการการรบกับกองทัพพันธมิตรจนพระเนนต้องหนีไปอยู่ที่อื่นมีการจับเฉลยศึกจำนวนมากมาทรมานภายในวัดครั้นฝ่ายพันธมิตรส่งกำลังทางอากาศเข้าโจมตีฐานที่มั่นกองทัพญี่ปุ่นที่วัดศรีสุพรรณศาสนสถานเสียหายย่อยยับแต่พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถมีได้รับความเสียหายมีเพียงรอยฉลับของกระสุนที่ไหล่ขวาและเข่าซ้ายเท่านั้นชาวบ้านจึงเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธปฏิหารค่ะปัจจุบันภายในวัดศรีสุพรรณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนหลายสถานที่ด้วยกันค่ะทั้งพระบรมธาตุวัดศรีสุพรรณที่อายุเก่าแก่กว่า500ปีพึ่งพังถล่มลงไปในปี2565เดิมก่อนพังถล่มเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนแบบล้านนาฝีมือช่างหลวงองค์ระฆังเป็นทรงกลมตั้งบนฐานดอกบัวคว่ำหงาย8ชั้น8เหลี่ยมซึ่งที่ผ่านมาได้มีการบูรณะมาหลายครั้งแล้วอีกทั้งยังมีข้อมูลระบุว่าพระธาตุองค์นี้มีลักษณะเอียงในช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยค่ะสถานที่ถัดมาคือวิหารวัดศรีสุพรรณค่ะสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้ากาวิโรรสภายในวิหารเป็นศิลปะร่วมสมัยแบบผสมผสานแต่ยังคงรักษางานพุทธศิลป์ของเดิมเอาไว้พร้อมทั้งได้วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพระธาตุ12ราศีภาพพระธาตุเจดีย์ศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ในอดีตและภาพปริศนาธรรมโลกทั้ง3รวมถึงนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านหัตถกรรมเครื่องเงินภาพพุทธประวัติภาพพระเจ้าสิบชาติภาพพระเวสสันดรชาดกประดับตกแต่งฝาผนังวิหารค่ะสถานที่ถัดมาคือพระอุโบสถเงินหลังแรกของโลกมีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนหลังเดิมที่ชำรุดในปีพ.ศ. 2547สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาถวายเป็นงานพุทธศิลป์แก่แผ่นดินล้านนาและเทิดไท้องค์ราชันในรัชกาลที่9ค่ะโบสถ์เงินหลังแรกของโลกนี้ใช้วิธีการก่อสร้างจากฐานและพัทธสีมาที่อ้างอิงจากพระประธานของโบสถ์หลังเดิมซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาภายนอกและภายในโบสถ์ตกแต่งทุกส่วนด้วยงานฝีมือเครื่องเงินภายในโบสถ์ประดิษฐานพระเจ้าเจ็ดตื้อพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนผสมสุโขทัยองค์พระประธานของวัดศรีสุพรรณซึ่งเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ นอกจากจะมีโบสถ์เงินหลังแรกของโลกแล้ววัดศรีสุพรรณยังมีงานศิลปะที่สร้างสรรค์จากเงินอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปพระพิฆเนศองค์ท้าวเวสสุวรรณเงินคู่ยืนทำหน้าที่ปกปักพระพุทธศาสนาอยู่หน้าองค์พระพุทธรูปเงินหลังจากเกิดเหตุพระบรมธาตุวัดศรีสุพรรณพังถล่มในปี2565เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณได้กล่าวถึงสาเหตุว่าเป็นเพราะองค์พระธาตุสร้างขึ้นมานานกว่า500ปีแล้วโครงสร้างยังเป็นแบบโบราณไม่ได้มีการเสริมเหล็กรับน้ำหนักแบบปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมาองค์พระธาตุเกิดรอยร้าวมาระยะหนึ่งแล้วเมื่อเผชิญดินฟ้าอากาศติดต่อกันหลายวันในช่วงนั้นดินในองค์พระธาตุจึงอุ้มน้ำมากขึ้นและทำให้พังถล่มลงมาซึ่งจากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงกฎไตรลักษณ์คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างชัดเจนเพราะทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนอนิจจังค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพานแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ครับตรงกับขึ้น9ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้อยู่กับผมณัฐพงษ์สารบุตรและคุณสายป่านวณิศราพานแก้วครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ธนาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะวันจันทร
1: ์ครับ
2: เริ่มต้นงานกับสัปดาห์ใหม่นะคะ
1: คร
2: ก็วันนี้เชื่อว่าหลายท่านน่าจะมีพลังเต็มที่หลังจากที่หยุดยาวกันไปหย
1: ุ
2: ดยาวไม่ใช่หยุดยาวหยุดเสาร์อาทิตย
1: ์ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญคือตื่นเช้ามาแบบต้องตื่นเช้าจริงๆ
2: ใช่
1: ว่าเรารอกันอยู่นั่นเองกับไทยช่วยไทย plus
2: หกโมงเช้านะคะที่ผ่านมานะก็สิทธิ์ยังไม่เต็มนะคะยังไม่ต้องซีเรียสนะค่อยๆลงทะเบียนกันไปใครที่ลงได้แล้วยินดีด้วยเนาะแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้ง่ายขึ้นเน
1: า
2: ะ
1: ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังรายละเอียดกันวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่ารายละเอียดของการลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ที่ตามพวกเรานะครับได้ผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับ
2: ค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะทีมงานค่ะควบคุมเสียงโดยทีมช่างเทคนิคนะคะคุณบุญประกอบอบกลิ่นและคุณทุนชัยคำรอดค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามเราทั้งสองคนได้นะคะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ดูแลโดยคุณดิจาธรชัยโสดาค่ะแล้วก็ช่องทาง TikTok นะคะติดตามกันได้นะคะช
1: ่
2: องพี่นัทแล้วก็ช่องป่านด้วยนะที่ขึ้นไลฟ์คู่กันนะคะเช้านี
1: ้
2: ติดตามได้เลยทุกช่องทางนะแล้วแต่สะดวกสำหรับบันทึกสถานการณ์เช้านี้ก็เอาข่าวมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังเช่นเคย
1: ถูกต้องหลังจากที่เราได้หยุดกันไป2วันนะนะครับก็กลับมาพบกับคุณฟังอีกหนึ่งครั้งนะวันนี้นะครับมาพร้อมกับไทยช่วยไทย plus นะคือต้องบอกว่าวันนี้แม้ว่าหลายๆคนอาจจะเรียกว่าพักผ่อนกันมายาวนานจะขี้เกียจมาทำงานบ้างแต่ว่าในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus เนี่ยไทยช่วยไทย plus 60-40นะครับเราต้องตื่นเช้า
2: ใช่
1: เพราะว่าจริงๆแล้วระบบเนี่ยไม่ได้มีปัญหาใดๆอย่างที่ทางรัฐบาลออกมายืนยันนะครับแต่ว่าในเรื่องของการแย่งชิงเนี่ยมันก็ต้องมีความแบบ
2: เรีย
1: กว
2: ่
1: าเร็วหน่อยเพราะว่ามี30ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีขึ้นมาว่ารอผล3วันนะครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าคนที่รอผล3วันเนี่ยคือคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะหรือว่าอาจจะมีลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเป็นกรณีที่อาจจะต้องมีการพิจารณาอีกสักเล็กน้อยน
2: ะ
1: นะครับแล้วก็ถ้าสมมติมีการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก็ SMS นะครับใครที่ได้ก็อย่าเพิ่งตกใจกันนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเมื่อเช้านี้ตื่นมาประมาณ 6:30 นะครับก็มาเข้าแอปเป่าตังตอนนั้นยังลืมตาไม่ขึ้นเลยแต่ว่าเรียกว่าต้องลงอ่ะพอกดปุ๊บเนี่ยก็ใส่รหัสไปก็ใช้เวลาประมาณนึงนะ อาจจะมีหน่วงๆเล็กน้อยเพราะคนอาจจะเข
2: ้
1: าเยอะนะครับพอเข้าไปก็กดลงทะเบียนแค่คลิกเดียวเนี่ยก็คือเรียบร้อย
2: ถูกต้อง
1: แจ้งว่าได้รับสิทธิ์แล้วนะครับคุณป่านเป็นไงบ้างครับ
2: เช่นเดียวกันเลยค่ะพี่นัทก็เปิดแอปพลิเคชันมาคือป่านรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยง่ายมาก
1: คือ
2: เข้าไปในแอปเป่าตังแล้วกดไปที่แบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็กดแค่คำว่าลงทะเบียนพอกดลงทะเบียนปุ๊บก็จะขึ้นเป็นแบนเนอร์ขึ้นมาเลยว่าคุณได้รับสิทธิ์แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นคุณได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60-40นะคะเริ่มใช้สิทธิ์วันไหนก็คือจะขึ้นมาเป็นแบนเนอร์หรือว่าถ้าใครที่กดได้แล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าเข้าไปดูกดซ้ำที่เดิมเขาก็จะขึ้นว่าคุณได้รับสิทธิ์แล้ว
1: เริ่มใช้วันที่1มิถุนายน2569นะครับก็คือสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มใช้ได้แล้วนะครับใครได้อะไรกันบ้างใครลงทะเบียนกันแล้วแล้วขึ้นยังไงกันบ้างนะคอมเมนต์มาบอกพวกเรานะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันได้นะครับและก็ตอนนี้นะครับเข้าไปในแอปพลิเคชันขออภัยครับเข้าไปในเว็บไซต์นะครับของไทยช่วยไทย plus.th นะครับก็พอเข้ามาเนี่ย หน้าตาก็จะมีเป็นเรียกว่าโลโก้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็มีสองลิงก์ด้วยกันสองแบนเนอร์ด้วยกันแบนเนอร์แรกเนี่ยจะเป็นไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับส่วนอีกแบนเนอร์นึงเนี่ยคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถ้าของเราเนี่ยถ้าจะมาเช็คนะครับก็จะมาเช็คในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นแบนเนอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีแจ้งระยะเวลาในการร่วมโครงการนะครับก็25 ถึง 30 กันยายน 2569 25พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยจะมีการให้ใช้ก็คือวันที่1มิถุนายนเริ่มวันที่1แล้วมันก็จะมีตัวปุ่มสีน้ำเงินนะครับเพื่อเข้าไปดูว่าจำนวนสิทธิ์คงเหลือเท่าไหร
2: ่
1: นะครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับน้องปัน
2: เหลือจำนวน10ล้านสิทธิ์นะคะ10,928,980สิทธิ์นะคะยังได้อยู่นะแล้วก็เมื่อสักครู่ค่ะพี่นัทเห็นในคอมเมนต์ในช่อง TikTok นะคะเขาถามว่ารอบที่แล้วเนี่ยยังลงทะเบียนใช้สิทธิ์อยู
1: ่
2: แต่ว่ารอบนี้นะคะขึ้นว่าอายุไม่ถึง18ปีต้องทำยังไงคะคือต้องชี้แจงก่อนรอบที่แล้วเกณฑ์คือ16ปีขึ้นไป
1: ถูกต้องรอบที่แล้วเนี่ยคือคนละครึ่งพลัส
2: ถูกต้องแต่ว่ารอบไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือต้อง18ปีขึ้นไปนะคะฉะนั้นน้องๆที่ก่อนหน้านี้ที่รอบที่แล้วตอนอายุประมาณ16 17เนี่ยถ้าสมมติปีนี้17เนี่ยก็ยังไม่ถึง
1: คือไม่เข้าเกณฑ
2: ์ใช่ก็จะต้อง18ปีขึ้นไปถึงจะได้สำหรับรอบนี้นะคะก็มีการปรับเกณฑ์เล็กน้อยนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอย่างที่พี่นัทบอกเลยคือยังเหลือสิทธิ์อยู่นะคะ10,952,000สิทธิ์นี่คือช่วงวินาทีนะลดลงไปเร็วมาก
1: ใช่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้นะครับยังลงทะเบียนได้อยู่ก็รีบๆไปลงทะเบียนกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนแล้วก็ต้องบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้เนี่ยจุดประสงค์จะไม่เหมือนกับในส่วนของคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมานะครับครั้งนี้เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือเราทำมาเพื่อที่จะเยียวยานะครับรัฐบาลทำมาเพื่อที่จะเยียวยาประชาชนสำหรับวิกฤตตะวันออกกลางที่ผ่านมาแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันที่แพงนะครับจึงมีโครงการนี้ออกมาจะแตกต่างจากไทยคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาเกณฑ์ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะได้เรียกว่าเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับใครที่ได้ลงทะเบียนแล้วนะแจ้งกันมาหน่อยนะครับได้ไม่ได้ยังไงนะจะได้รับทราบกันหรือว่าติดปัญหาตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลมาบอกคุณผู้ฟังกันนะครับไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นในเรื่องของการที่ทีมงานทีมข่าวของทาง NBT เนี่ยนะครับไปลงพื้นที่สืบเรียกว่าสำรวจความเห็นของประชาชนนะครับในเรื่องของการมุมมองแบบไหนสำหรับไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้นะครับก็ไปลงที่ตลาดห้วยขวางครับก็มีการไปสอบถามนะว่ามีความพร้อมแค่ไหนนะสำหรับเมื่อวานนี้ในการลงทะเบียนนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับประชาชนส่วนใหญ่ก็มองว่าโครงการนี้เนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมีการพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างควบคู่ไปกับบางส่วนที่มีความกังวลเกี่ยวกับภาระงบประมาณและก็การกู้เงินของภาครัฐนั่นเองนะครับที่อาจจะมีการส่งผลต่อประชาชนในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันและก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็มองว่าอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อเนื่องน
2: ะ
1: ในอนาคตคือประชาชนเนี่ยถูกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าความกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและก็ค่าครองชีพเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับการที่พอมีในเรื่องของโครงการเหล่านี้มาเนี่ยก็อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยเรียกว่าเบาใจลงไปบ้างแต่ว่าก็จะเป็นในระยะสั้นอย่างที่ทางในส่วนของประชาชนที่อยู่ในตลาดห้วยขวางเนี่ยได้พูดถึงนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยก็ต้องมองว่าในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องหนี้สินนะที่มีการกู้ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นภาพสะท้อนจากชุมชนนะที่มีการลงพื้นที่ไปสอบถามกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับ
2: ค่ะซึ่งโครงการนี้นะอย่างที่บอกนะคะพี่รัฐคือเป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนแต่ถามว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมเนี่ยคือหลายเสียงก็บอกว่าช่วยได้นะก็คือเหมือนเป็นผลพลอยได้เพราะว่าคือมันก็ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วเพราะว่ารอบนี้เนี่ยถ้าอย่างกลุ่ม30ล้านสิทธิ์ก็คือที่ลงทะเบียนกันอยู่วันนี้เนี่ยก
1: ็
2: คือใช้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะคะ4เดือนเนาะแล้วก็จะมีการ เริ่มใช้ได้เนี่ย1มิถุนายนนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราไม่ได้จ่าย50 50แล้วนะคะรัฐบาลจ่ายให้60ส่วนเราเนี่ยจ่ายได้จ่ายอีก40บาทนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่หลายคนรอคอยแล้วก็ตอนนี้อย่างที่พี่รัฐบอกเลยคือถ้า ยังลงทะเบียนไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรค่อยๆทยอยลงส
1: ่
2: วนใครที่ลงทะเบียนแล้วมันขึ้นว่ารอผลเนี่ยรอก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะมีการตรวจสอบว่าเข้าเกณฑ์ไหมคุณสมบัติครบถ้วนไหมอาจจะเป็นครั้งแรกนะคะที่มีการลงทะเบียนไปนะรอประมาณ3วันนะคะเดี๋ยวเขาจะมี SMS ชี้แจงมาว่ายังไงได้ผลไหมนะคะสำหรับในแอปเป๋าตังหรือว่า SMS นั่นเองซ
1: ึ
2: ่งระบบที่ลงทะเบียนนะคะก็อย่างที่บอกเลยคือเข้าไปที่แอปเป๋าตังนะถ้าใครที่ยังไม่อัปเดตแอปอะไรอัปเดตให้เรียบร้อยก่อนนะก่อนที่จะกดเข้าไปพอกดเข้าไปในแอปเป๋าตังเนี่ยคือมันจะขึ้นแบนเนอร์เลยตัวใหญ่ๆว่าไทยช่วยไทย Plus กดเข้าไปตรงนั้นเลยนะคะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะใช้ได้เลยนะกดเข้าไปที่แบนเนอร์เสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนนะคะสำหรับทั้งกลุ่มที่ยังไม่เคยลงแล้วก็กลุ่มที่ลงเอาไว้แล้วใครที่ลงเอาไว้แล้วเนี่ยกดลงทะเบียนปุ๊บเสร็จเขาก็จะบอกว่าคุณได้รับสิทธิ์ก็กดยืนยันตกลงเรียบร้อยส่วนใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนครั้งนี้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวรอ SMS ยืนยันอีกทีนะคะ
1: ครับ
2: ก็น่าจะเรียบร้อยเนี่ยคิดว่าวันนี้ก็เป็นไปได้นะที่สิทธิ์อาจจะหมดหรือว่าอาจจะพรุ่งนี้เช้าๆ
1: เดี๋ยวรอดู
2: ช่วงนึง
1: คือสัปดาห์เขาเรียกว่าอะไรครั้งที่แล้วที่เป็นคนละครึ่งพาสเนี่ยหมดประมาณ4โมงเย็นแต่ว่าต้องรอดูว่าครั้งนี้เนี่ยจะหมดเลยหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกครั้งนี้ก็สิทธิ์มากกว่าทุกครั้งนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยก็ไม่ถึง30ล้านสิทธิ์อ่ะนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือ30ล้านสิทธิ์ก็คือค่อนข้างที่จะประมาณนึงอยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยต้องรอติดตามว่าสุดท้ายแล้วจะสิ้นสุดเรียกว่าเต็มจำนวนเนี่ยเมื่อไหร่นะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยพอมีการเกิดโครงการมาตรการต่างๆในการเยียวยาประชาชนจากทางรัฐบาลเกิดขึ้นแต่ว่าในส่วนของมิจฉาชีพมาด้วยนะ
2: ทันเวลามากนะ
1: เอาด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะมีการลงทะเบียนอะไรก็แล้วแต่ต้องลงผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างที่น้องป่านแนะนำไปเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็มีการออกมาย้ำนะว่าให้ระมัดระวังนะครับต้องลงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนะครับโดยเรื่องนี้ครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะครับตามที่รัฐบาลได้มีการกำหนดให้ประชาชนกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับซึ่งก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี
2: ้
1: ไปจนถึง29พฤษภาคมนะครับก็ลงตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มตรงนะครับหรือว่าจนกว่าสิทธิ์จะครบ30ล้านสิทธิ์ตรงนี้นะครับทางคุณพลอยทะเลเนี่ยออกมาแจ้งเตือนนะครับว่ารัฐบาลก็มีการย้ำว่าอย่าให้ประชาชนเนี่ยไปหลงเชื่อนะสำหรับมิจฉาชีพคือจะมีการส่งลิงก์นะอย่างเช่น SMS แปลกปลอมมาบ้างล่ะนะครับหรือว่าเพจโซเชียลในช่องทางโซเชียลต่างๆ Facebook นะ TikTok ต่างๆเนี่ยอาจจะมีการหลอกให้กรอกข้อความต่างๆหรือว่าส่งข้อมูลที่จะให้เราส่งเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเกิดหรือว่ารหัส OTP ต่างๆนะครับตรงนี้ก็ไม่มีนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะรัฐบาลบอกว่าทางการเนี่ยมีการให้ลงผ่านทางแอปเป๋าตังค์ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเช็คสิทธิ์ได้เนี่ยก็คือผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทย plus

0: ส่วนใครนะคะที่ลงทะเบียนกับทางธนาคารกรุงไทยนะคะที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเรื่องของสมาร์ทโฟนนะก็ไปใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยได้นะคะก็มีการชี้แจงออกมาจากทางธนาคารนะคะเมื่อช่วงเช้าคือทางธนาคารกรุงไทยเนี่ยมีการแจ้งออกมาว่าเนื่องจากมีผู้คนเนี่ยให้ความสนใจจำนวนมากนะคะกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีเลย บางท่านเนี่ยอาจจะพบปัญหาเรื่องของระบบหน่วงบ้างอะไรบ้างตอนนี้ธนาคารเร่งขยายระบบนะคะเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้นะคะโดยมีคนลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่าจำนวน10กว่าล้านคนนะคะเมื่อเช้าภายใน23นาทีก็คือประมาณ 6:30 น.เมื่อเช้านะรอบที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่า30นาทีลงได้5ล้านคนแต่รอบนี้เนี่ย23นาทีลงได้10ล้านคนนะคะแสดงว่าระบบก็ทำมาเพื่อรองรับในการ
1: เสถียรเลยแหละ
0: ให้คนได้ลงทะเบียนกันช่วงเช้านี้เพราะว่าคือสังเกตได้ง่ายเลยนะว่ารอบนี้เนี่ยกดง่ายขึ้นไม่ซับซ้อนไม่ยากนะคะส่วนใครที่รอ SMS 3วันก็คือยังไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะเขาล็อกสิทธิ์ไว้ให้แล้วแต่เดี๋ยวรอตรวจสอบก่อนนะคะ
2: พิจารณาก่อน
0: ถูกต้อง
2: ว่ามีเข้าคุณสมบัติหรือไม่นั่นเองนะครับ
0: ไม่ต้องกังวลตรงนี้นะคะ
1: มีหลายคนทักมาในแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับต้องป่าน
0: ค
1: ือหลายๆคนก็เรียกว่าลงทะเบียนกันเรียบร้อยนะครับอย่างทางคุณอัชราก็ทักทายกันเข้ามานะครับ
0: ค
1: ุณณัชนันท์นะครับสวัสดีค่ะทุกท่านเข้ามามีพี่สายสมรนะครับถามว่าคุณทรงพลไปไหนคะนะครับพี่จ๊อบติดภารกิจนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมานะครับหรือว่าอาจจะในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามพี่จ๊อบก็คิดถึงทุกท่านเหมือนกันนะครับแล้วก็คุณอัชราบอกว่าขอให้ทุกท่านสมหวังนะครับกับไทยช่วยไทยพาสนะก็เช่นเดียวกันนะครับอยากให้ทุกคนสมหวังเหมือนกันนะครับพี่อเนกพิกไทยส่งสติกเกอร์มานะครับเช่นเดียวกับพี่เชษนะครับส่งเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับคุณพี่สมัยนะครับพี่พี่สมัยบอกสวัสดีค่ะนะครับพี่น้องชาตรีนะบอกสวัสดีพี่โดนัทแล้วก็พี่ป่านด้วยวันนี
0: ้
1: หยุดงานฟังพี่ๆครับ
0: นะครับ
1: คุณสันหวันนะครับคุณสันหวันบอกว่าสวัสดีวันจันทร์นะคะขอให้ทีมงานทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆบรรยากาศดาไปลงทะเบียนไปกลับมาอีกครั้งในวันนี้นะครับขอให้แฟนๆรายการทุกท่านเนี่ยลงทะเบียนทันค่ะนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับรวมถึงพี่ปิยพรด้วยนะครับลงทะเบียนคลิกเดียวได้เลยนี่นะครับแล้วก็พี่ภัทรพรด้วยนะครับทักทายกันเข้ามารวมถึงพี่พิกุลด้วยนะครับบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างนะครับใครลงทะเบียนได้แล้วหรือว่าติดขัดตรงไหนทักทายกันเข้ามานะครับแล้วก็แจ้งเรามาได้น
0: ะ
1: สำหรับไทยช่วยไทยพลัสยังลงทะเบียนกันได้อยู่ตอนนี้อัปเดตล่าสุดก็คือ10ล้านสิทธิ์แล้วนะครับเหลือแค่10ล้านสิทธิ์อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับ
0: ถูกต้องแล้วก็มีเมื่อสักครู่นะคะก็ย้ำกันอีกทีคือรอบนี้เนี่ย18ปีขึ้นไปนะ รอบที่แล้วน้องๆตอนอายุ16 17เนี่ยที่มีการลงทะเบียนเอาไว้ก็รอบนี้อาจจะไม่ได้นะไม่ต้องสงสัยเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยบอกว่ารอบที่แล้วได้ทำไมรอบนี้ไม่ได้เพราะว่ารอบนี้เขาปรับเกณฑ์ใหม่นะ
1: ปรับเกณฑ์ใหม่นั่นเอง
0: 18ปีขึ้นไปนั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: อ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้กับไทยช่วยไทย plus นะคะ
1: ครับ
0: คุณณัฐนีบอกกดหลายรอบได้แล้วค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะ
0: ค่อยๆลงทะเบียนกันไปนะคะยังพอมีสิทธิ์อยู่นะยังไม่คือถือว่าเยอะอยู่นะอีก10ล้านสิทธิ์เนี่ยถือว่ายังสามารถที่จะลงทะเบียนได้ค่อยๆลงทะเบียนกันไปเพราะว่าระบบรอบนี้ค่อนข้างเสถียรมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนั่นเอง
1: ไปพูดถึงสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องปานช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยหลายๆคนก็เริ่มกังวลเพราะว่าแอปพลิเคชัน Facebook เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยมีการปล่อยในเรื่องของไลฟ์สดที่เป็นไม่เหมาะส
0: ม
1: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือหลายๆคนก็กังวลเอ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นและประเด็นคือก็เป็นกระแสดราม่าเพราะว่ามีคนดูนานมากแล้วก็มีเรียกว่าหลายๆคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือหลายๆคนที่มีการเข้าร่วมชมแล้วมันเด้งขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของทางตำรวจไซเบอร์เองเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตำรวจไซเบอร์ก็เร่งเอาผิดนะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์ที่ผ่านมาเป็นไลฟ์อนาจารใน Facebook นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนประชาชนว่าใครที่ดูแล้วเผลอไปกดแชร์ให้กับคนอื่นมีค่าเท่ากับว่าคุณเป็นคนกระทำเองนะนะครับอันนี้คือความผิดร้ายแรงเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงครับรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะครับมีการเปิดเผยว่าตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบ URL ของเพจที่ปล่อยคลิปอนาจารว่อนโซเชียล Facebook นะครับเพื่อดำเนินคดีตามพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างเด็ดขาดแล้วก็มีการประสานงานแอปดังกล่าวเนี่ยให้ตรวจสอบมาตรฐานชุมชนแล้วก็เตือนประชาชนนะครับว่าอย่าไปกดไลค์แล้วก็ไปกดแชร์คลิปดังกล่าว

0: เปล่านะครับเนื่องจากว่าผู้ที่ส่งต่อข้อมูลที่มีความผิดตรงนี้เนี่ยเสมือนว่าเป็นผู้กระทำความผิดเอง มีโทษหนักนะครับคือจำคุกตั้งแต่5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะใครที่เห็นนะแจ้งรีพอร์ตแจ้งรีพอร์ตอย่างเดียวอย่าไปแชร์อย่าไปเรียกว่าทำอะไรให้มันเป็นเรื่องราวนะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระทำความผิดครั้งนี้เลยก็ได้นะครับ
1: บางคนอ่ะคืออาจจะคึกขนองหรือว่าคิดน้อยไปกดแชร์กดอะไรไปคุยหรือไปแชร์อะไรในโซเชียลแต่อย่างที่พี่รอนอัดบอก
0: ครับ
1: ผิดกฎหมายเท่ากับคนที่เป็นผู้กระทำเลยนะคะซึ่งโทษทางกฎหมายนะก็มีนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการกดไลค์กดแชร์นะคะก็เป็นไปตามพ.ร.บ.คอมเนาะที่เขามีการวางเอาไว้ว่าบุคคลเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลที่นำเข้าอันเป็นเท็จหรือเป็นข้อมูลลามกอนาจารมีความผิดเช่นเดียวกันนะคะจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะอย่างที่พี่นนท์บอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเจอหรือมีอีกนะคะก็กดรีพอร์ตอย่างเดียวกดรายงานความไม่เหมาะสมอย่างเดียวนะคะหรือว่ายังไงแจ้งเบาะแสไปได้ที่114441นะคะตำรวจไซเบอร์แจ้งไปได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีทางเมตานะคะที่ออกมาแถลงนะเรื่องของเนี่ยแหละที่ตำรวจสืบสวนตำรวจไซเบอร์เขาสั่งการให้กองบังคับการตรวจสอบนะคะดำเนินการเรื่องของ URL ต่างๆว่าใครเป็นผู้กระทำนะคะก็ถ้าหากพบว่าเป็นคนไทยอยู่ในราชอาณาจักรไทยก็ดำเนินการไปตามกฎหมายนะคะก็ว่ากันไปตามนั้นนะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคือใช้อะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของเนื้อหาต่างๆนะคะก็มีการออกมาแถลงการจากเมตาอย่างที่บอกคือเขาบอกว่าเนื้อหาทางเพศที่จงแจ้งเนี่ยเป็นการละเมิดมาตรฐานชุมชนนะคะมีการลบเนื้อหาดังกล่าวแล้วก็ดำเนินการกับบัญชีที่อยู่เบื้องหลังนะคะนอกจากนี้จะมีการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ดำเนินการลบเนื้อหาที่พบว่ามีการละเมิดนโยบายของเรานะคะซึ่งเป็นทางโฆษกจากเมตานะคะที่มีการออกมาแถลงนั่นเองค่ะ
0: เมตาก็คือหน่วยงานหลักของทางการผลิตเฟซบุ๊กนะครับตรงนี้ก็มีการออกมาชี้แจงเรียบร้อยนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆเจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ค่ะช่วงนี้นะคะนำกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับ Mobile Competition Clinic นะคะของทางสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากทางรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะคะคุณมนยศวัฒนภูติค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายพร้อมกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะ
0: ครับท่านกิจกรรมโมบายคอมเพทิชันคลินิกครับคืออะไรครับ
6: กิจกรรมโมบายคอมเพทิชันคลินิกก็คือว่าเราเองอ่ะเห็นว่าผู้ประกอบการนั้นนะครับซึ่งเขาเป็น SME ซะส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะขาดความรู้เรื่องของกฎหมายนะครับแล้วก็อาจจะไม่กล้าที่จะร้องเรียนเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าสำนักงานเองก็เลยจัดกิจกรรมโมบายคอมเพทิชันคลินิกขึ้นมาก็คือว่าเราลงพื้นที่เพื่อไปเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับผู้ประกอบการรายเล็กๆครับที่อยู่ในต่างจังหวัดครับ
1: ค่ะ
6: ท่านเรามีวัตถุประสงค์ครับผม
1: ค่ะเชิญเลยค่ะท่านคะ
6: อันนี้ก็คือเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายให้กับผู้ประกอบการให้รู้จักกฎหมายเรานะครับแล้วก็ให้บริการให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายด้วยก็ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะก็คือการลงพื้นที่ให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ช่วยเหลือด้านกฎหมายทางการแข่งขันทางการค้าให้กับผู้ประกอบการแล้วก็พี่น้องประชาชนใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับผม
1: ค่ะท่านคะแล้วสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหรือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะจากการที่เราลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมโมบายคอมเพทิชันคลินิกครั้งนี้คะ
6: ครับอย่างน้อยเนี่ยเขาก็รู้ว่ามีหน่วยงานที่ช่วยดูแลเรื่องของการค้าที่มันถูกเอาเปรียบนะครับเท่าที่ผมลงไปเนี่ยบางผู้ประกอบการก็ถูกเอาเปรียบทางการค้าแหละเขาเองไม่ทราบว่าถ้าเขาต้องการหาคนปรึกษาเนี่ยหน่วยงานรัฐหน่วยงานใดที่จะเป็นหน่วยงานที่เขาจะปรึกษาได้นะครับอันนี้ก็จะให้เขาทราบถึงสำนักงานแข่งขันทางการค้าด้วยว่าสำนักงานการแข่งขันทางการค้านั้นเนี่ยมีบทบาทในการช่วยเหลือความไม่เท่าเทียมในการค้าของผู้ประกอบการครับ
0: ครับครับแล้วในส่วนของที่มาวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ทางหน่วยงานเนี่ยมีการมองยังไงครับในเรื่องของที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ครับ
6: คือเราเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการร้องเรียนของผู้ประกอบการหลายๆรายเข้ามาในสำนักงานนะครับทีนี้เราก็พบว่าบางผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเขาก็อาจจะรู้ปัญหานะครับแต่ว่าไม่รู้จะร้องเรียนยังไงเพราะว่าอาจจะเกรงกลัวเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายหรือการเขียนคำร้องหรือว่าเวลาร้องเรียนเข้ามาถึงสำนักงานเนี่ยบางทีก็ร้องเรียนผิดกฎหมายผิดฉบับอาจจะไม่ใช่กฎหมายที่อยู่ในอำนาจของสำนักงานแข่งขันทางการค้าอันนี้ก็เป็นดำริของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะครับท่านก็เลยเห็นว่าเอ๊ะอย่างนั้นเราควรจะลงไปเป็นพื้นที่เพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กๆเนี่ยเข้าใจถึงปัญหาเรื่องของการแข่งขันเวลาร้องเรียนมาจะได้ร้องเรียนมาถูกกฎหมายนี้นะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือถ้าต้องการร้องเรียนคุณมีวิธีการอย่างไรนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราเองก็ลงไปในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาจากสภาพพื้นที่จริงๆนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เรื่องเกี่ยวกับการค้าการขายเนี่ยผู้ประกอบการนั้นมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเราจะได้เอาปัญหาเหล่านั้นมากำหนดมาตรการในการช่วยเหลือครับ
1: ค่ะท่านคะที่ผ่านมาทางสำนักงานกขค.นะคะคืออย่างที่ถ้าเล่าให้ฟังว่ามีการลงพื้นที่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีการไปจัดกิจกรรมที่ไหนมาบ้างคะ
6: ที่ผ่านมาเราลงไปในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับโดยเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกเราเห็นว่ากลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มที่มีสตาร์ทอัพนะครับเป็นสตาร์ทอัพซะเยอะแล้วก็เป็นผู้ประกอบการรายเล็กๆที่มีกำลังในการพัฒนาสินค้าตัวเองนะครับเรามองว่าเป็นเมืองนวัตกรรมนะครับในภาคเหนือตอนบนเราก็ลงไปในจังหวัดน่านในช่วงเดือนมีนาคมนะครับลงไปที่เชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ช่วงประมาณเดือนมีนาคมประมาณปลายเดือนนะครับ22 23 24นั้นลงไปในพื้นที่นั้นพื้นที่นั้นเนี่ยเราก็จะเจอเราก็จะเจอผู้ประกอบธุรกิจที่ทำเรื่องของแฮนด์คราฟต์นะครับทั้งเป็นทำเรื่องของไออุปกรณ์เครื่องเงินใช่ไหม
1: ค่ะ
6: พาดปอนะ
1: ค่ะ
6: แล้วก็เจออุตสาหกรรมเกษตรแหละเกษตรแปรรูปพวกนี้ครับ
1: ค่ะ
6: เราก็จะได้พบเจอกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนั้นแล้วก็ไปรับฟังปัญหาของเขาอะนะครับ
1: ค่ะครับพบเจอปัญหาหรือว่าพฤติกรรมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอะไรบ้างคะท่าน
6: ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็จะเป็นปัญหาแพลตฟอร์มก็ปัญหาที่ทุกๆคนเจอนี่แหละครับปัญหาแพลตฟอร์มก็คือว่าอาจจะโดนเพิ่มค่าธรรมเนีย
1: ม
6: จากเดิมเก็บค่าธรรมเนียมเขาอยู่ที่ 3-5% ค่ะปัจจุบันเขาก็เจอค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มประมาณสัก 15% เลยนะครับ
1: ค่ะ
6: รวมทั้งก็ปัญหาเรื่องของค่า GP เขาต้องเสียค่า GP ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจแพลตฟอร์มประมาณสัก 20-40% อะไรเงี้ยนี่ก็เป็นต้นทุนที่เขาเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นทำให้เขามีต้นทุนมากขึ้นนะครับโดยที่มีว่าอาจจะทำไมก็ถึงถูกเพิ่มค่าธรรมเนียมด้วยอะไรเงี้ย
1: ท่านคะสอบถามหน่อยค่ะ
6: เรื่องของขนส่งเนาะมันขับขนส่ง
0: ครับ
1: ค่ะค่ะตัวค่าธรรมเนียมเนี่ยค่ะทางกฎหมายมีกำหนดเอาไว้ไหมคะว่าทางแพลตฟอร์มสามารถจะเก็บผู้ประกอบการได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์คะ
6: กฎหมายกำหนดแค่ว่าการเก็บค่าธรรมเนียมก็ต้องเก็บโดยมีเหตุผลรองรับ
1: ม
6: าครับแต่เราไม่ได้เป็นเรกูเลเตอร์ที่เป็นเรกูเลตอัตราค่าธรรมเนียมครับเราไม่ได้เป็นเรกูเลเตอร์แบบนั้นเรกูเลเตอร์เราเป็นสำนักงานที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันให้มีผู้ประกอบการเข้ามาแข่งกันนะครับอ
1: ัน
6: นี้ต้องมองมุมนี้เพราะฉะนั้นมุมที่เราจะไปกำหนดค่าธรรมเนียมโดยให้เป็นอัตราคะแนนเท่านี้เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของสำนักงานแข่งขันแต่เราต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดการแข่งขันขึ้นให้เขาแข่งกันลดค่าธรรมเนียมเองนะหรือว่าเราจะต้องให้เขามาชี้แจงว่าค่าธรรมเนียมที่เขาเก็บเพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรรองรับหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดถึงค่าขนส่งนะคะเป็นยังไงบ้างเรื่องของปัญหา
6: อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าผู้ประกอบการถูกบังคับไม่ให้เลือกขนส่งอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ค่ะ
6: ทำให้เขาเดือดร้อนในเรื่องของสินค้าเสียหายหรือว่าสินค้าที่เขาส่งไปนั้นอาจจะถูกการตีคืนโดยที่เขาไม่รู้สาเหตุประมาณนี้ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
6: เพราะว่าเขาเราก็มีต้นทุนในการที่เขาต้องขนของไปส่งนะบริษัทขนส่งที่แพลตฟอร์มกำหนด
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วในส่วนของทางสำนักงานกขค.ครับนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยที่มีการลงพื้นที่ในการทำกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยโมบายคอมเพทิชันคลินิกเนี่ยมาดำเนินการต่อยังไงบ้างครับท่าน
6: ครับผมคือเราเนี่ยออกตัวแพลตฟอร์มเป็นประกาศแพลตฟอร์มไปแล้วนะครับ
1: ครับ
6: ทีนี้เราลงพื้นที่ควบคู่ไปด้วยเนี่ยเราก็จะได้ทราบถึงปัญหาเหล่านี้นะครับแล้วก็อันที่หนึ่งก็คือเราจะเก็บเป็นเรื่องความปรากฏเพื่อที่จะนำดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไปนะครับถ้ามีเคสอีกเคสหนึ่งก็คือเราคงต้องเก็บปัญหาพวกนี้มาเพื่อที่จะนำมาทบทวนประกาศแพลตฟอร์มที่เราเพิ่งออกไปนะครับหรือว่าจะต้องออกประกาศบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้การซื้อการค้าการขายในตลาดนั้นมีความเป็นธรรมมากขึ้นครับ
0: ครับ
1: ค่ะ
6: ที
1: ่
6: เราลงไปทางภาคเหนือเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาเกษตรแปรรูปกับอุตสาหกรรมที่ใช้เรื่องของฝีมือเนาะพอเราลงไปภาคใต้เนี่ยเราลงไปกระบี่เนี่ยเราก็จะเจอปัญหาแพลตฟอร์มที่เป็น OTA ท่องเที่ยวเนาะออนไลน์ travel agency แพลตฟอร์มอันนี้ก็อีกปัญหาหนึ่งที่เราพบนะครับ แล้วเราลงไปทั้งภาคเหนือภาคใต้ในปีนี้นะครับเขาจะประมวลปัญหาเรื่องของการค้าที่เป็นเรื่องของเกษตรแปรรูปเรื่องของการค้าที่ใช้ฝีมือนะครับที่อยู่ที่ขายบนออนไลน์แล้วก็จะเจอปัญหาเรื่องของออนไลน์ทราเวลเอเจนซี่บนแพลตฟอร์มอีกปัญหาหนึ่งที่เราพบเจอนะครับ
0: คร
6: ับ
0: อ
6: ันนี้มันไม่ใช่เป็นเฉพาะออนไลน์นะมันมีทั้งออนไลน์มีทั้งที่อยู่ในตัวโมเดิร์นเทรดด้วย
1: ค่ะ
0: ครับครับแต่ละพื้นที่ก็มีปัญหาที่แตกต่างกันไปนะครับ
6: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะท่านคะทีนี้ถ้าใครที่รับฟังรายการอยู่หรือผู้ประกอบการอยากจะติดตามกิจกรรมดีๆของสำนักงานกขค.เนี่ยที่จะมีต่อไปในอนาคตสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางไหนบ้างคะ
6: สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางเรามีหลายช่องทางนะ
1: ค่ะ
6: เรามีทั้งเว็บไซต์นะครับเรามีทั้งโซเชียลมีเดียเข้าใจว่าเรามี LINE ด้วยนะ
1: ค
6: ่
1: ะ
6: มี Facebook เรามี IG มี TikTok ครับสามารถติดตามข่าวสารของสำนักงานได้ครับ
1: ค่ะ
6: ก็ในปีหน้าสำนักงานก็คงจะลงพื้นที่ลงในต่างจังหวัดไปอีกนะครับ
1: ค่ะเว็บไซต์
6: www.tcct.or.th
1: เข้าไปติดตามได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็ทุกๆช่องทางทั้ง Facebook Instagram มี TikTok ด้วยใช่ไหมคะ
6: มีติ๊กต็อกด้วยครับผม
1: ครับทุกทวนทุกช่องทางเลยค่ะสุดท้ายค่ะท่านคะท่านอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการอยู่ตอนนี้ค่ะ
6: จริงๆแล้วอาจจะเราเองเป็นกฎหมายที่มีบทบาทในการทำให้ตลาดนั้นเนี่ยมีความเป็นธรรมนะครับ
1: ค่ะ
6: เรามีบทบาทที่จะช่วยผู้ประกอบการถ้าผู้ประกอบการท่านใดหรือเจอปัญหาการค้าขายที่มีความไม่เป็นธรรมนะครับ
1: ค่ะ
6: ก็สามารถที่จะใช้กฎหมายแห่งการค้าเป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยเป็นวัตถุประสงค์หลักของสำนักงานที่ดำเนินการมานะครับเราต้องการสร้างให้ผู้ประกอบธุรกิจในทุกขนาดเนี่ยมี level of playing field คือมีการแข่งขันที่เท่าเทียมกันบนขีดความสามารถของตนเองครับผม
1: ครับ วันนี้
0: ขอบคุณท่านมากมากครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
6: ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะท่านรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าคุณมนยศวัฒนภูตินะคะวันนี้ท่านก็มาให้ข้อมูลนะเรื่องของการแข่งขันทางการค้าคือเรื่องกฎหมายการแข่งขันทางการค้าต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการลงพื้นที่นะคะที่ไปดูแลช่วยเหลือทั้งภาคเหนือภาคใต้นะคะซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยก็พบปัญหาหลายๆเรื่องแตกต่างกันนะคะอย่างทางภาคเหนือเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็เรื่องของขนส่งนะคะที่ไม่สามารถเลือกตัวเจ้าในการส่งได้ก็คือเรามีหลายเจ้านะในการที่จะให้บริการขนส่งนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็ลงไปดูนะคะว่าปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นยังไงตรงไหนแล้วก็เรื่องของถ้าสมมติว่าเป็นผู้ประกอบการแล้วมีปัญหานะคะก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะคะก็มีหลากหลายช่องทางที่เมื่อสักครู่ท่านเรียนให้ทราบนะทั้งเว็บไซต์ www.tcct.or.th นะคะหรือว่าทางโซเชียลมีเดียของทางสำนักงานกขค.ทุกช่องทางเลยนะคะท
0: ั้
1: ง Facebook IG TikTok นะคะหรือว่าไลน์ด้วยเมื่อสักครู่ท่านก็บอกไว้นะคะสามารถเซิร์ชได้เลยนะคะ
0: ค
1: ก็จะได้มีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรร
0: ม
1: นะคะสำหรับผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็จะได้ติดตามกิจกรรมดีๆของทางสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
0: ถูกต้องนะครับแต่ละพื้นที่ก็มีปัญหาแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าในส่วนของหน่วยงานกขค.นี่แหละก็จะไปช่วยแก้ปัญหาหรือว่าเรียกว่าประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้การค้าเนี่ยเดินหน้าไปได้อย่างสันตินั่นเองนะครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของธุรกิจนะคะเดี๋ยวพาไปดูงานอีกงานหนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นแล้ววันพรุ่งนี้นะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็คืองานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026นะคะซึ่งเป็นงานที่ต้องบอกว่าใครที่อยู่ในแวดวงการอาหารวงการเครื่องดื่มนะคะห้ามพลาดเลยสำหรับไทเฟกอนุกาเอเชียค่ะจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยคือเป็นงานใหญ่ระดับประเทศแล้วก็เป็นงานที่แสดงสินค้าอาหารที่มีบทบาทที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียเลยนะคะปีนี้ไทเฟกอนุกาเอเชียกลับมาแล้วค่ะพร้อมกับการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นแล้วก็โดดเด่นขึ้นกว่าทุกปีนะคะเปิดให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้สนใจด้านอาหารและเครื่องดื่มมาค้นหาสินค้าและบริการนะคะรวมไปถึงนวัตกรรมการเจรจาการสร้างธุรกิจต่างๆแล้วก็การอัปเดตเทรนด์ด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดมุมมองใหม่ๆในการทำธุรกิจด้วยนะคะงานนี้เนี่ยเขารวบรวมสินค้าแล้วก็ผู้ประกอบการจากทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติกว่า56ประเทศนะคะเอามาไว้ในงานเดียวกันเลยซึ่งก็จะมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปเทคโนโลยีด้านอาหารนะคะอาหารแช่แข็งผักแล้วก็ผลไม้รวมไปถึงเนื้อสัตว์นะคะข้าวอาหารทะเลขนมแล้วก็ของขบเคี้ยวนะคะซึ่งมีหลากหลายโซนด้วยกันแล้วแต่ละโซนเนี่ยเขาก็มีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่แตกต่างกันนะคะก็เจาะกลุ่มเป้าหมายนะคะทุกกลุ่มผู้บริโภคเลยทั้งอาหารทั่วไปนะคะอาหารฮาลาลอาหารออร์แกนิกอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็อาหารโภชนาการเฉพาะด้านรวมไปถึงอาหารแห่งอนาคตแล้วก็ความยั่งยืนอื่นๆด้วยนะคะนอกจากนี้ใครอยากจะได้ความรู้นะคะงานนี้มีด้วยเช่นกันนะอย่างการสัมมนาด้านการส่งออกเวทีการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์รวมไปถึงนิทรรศการพิเศษนะคะอย่างไทยซีเล็กไทยฮาลาลพาวิเลียนแล้วก็การประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกนะคะไฮไลท์หลากหลายเนี่ยคือเยอะแยะมากมายเลยสำหรับเรื่องของความรู้ในงานนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะช่วงนี้หน้าผลไม้นะเขามีเทศกาลผลไม้ไทยภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruit ด้วยนะคะมีทั้งผลไม้สดแล้วก็ผลไม้แปรรูปหลากหลายชนิดเลยรวมไปถึงสินค้าที่รับรางวัล Agi Export Star Pitching Challenge เอามาจัดแสดงที่นี่เอาไว้ด้วยนะคะงานนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีค่ะปีนี้ขยายพื้นที่การจัดงานเพิ่มไปอีก4อาคารนะคะรวมทั้งหมด12อาคารครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร 1-3 Impact Forum อาคาร 4และ Impact Exhibition Center อาคาร 5-12 ค่ะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเริ่มต้น กัน26พฤษภาคมนะคะช่วงแรกเนี่ยตั้งแต่26ถึง29พฤษภาคมนะคะจะมีการเปิดให้เจรจาธุรกิจจำหน่ายปลีกนะคะแล้วก็สำหรับจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปก็จะเป็นวันที่30พฤษภาคมนะคะก็คือ2ช่วงนะพรุ่งนี้ใครที่อยากจะไปดูแนวทางในการทำธุรกิจนะคะหรือว่าอยู่ในแวดวงอาหารอยู่ในแวดวงเครื่องดื่มไปกันได้เลยนะคะพรุ่งนี้26ถึง29เนี่ยเขาจะเปิดให้สามารถไปจับคู่หรือว่าแมทชิ่งเจรจาการค้ากันได้นะคะ
0: ค
1: ใครที่ทำธุรกิจในสายนี้อยู่แล้วนะอยากจะไปดูอยากจะมีคู่ค้าใหม่ๆหรืออยากจะส่งออกต่างประเทศอยากจะได้ความรู้ใหม่ๆอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆนะคะ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้เดี๋ยวไปกันได้แล้วสำหรับงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่26ถึง29เนี่ยขอความร่วมมือนะคะแต่งกายสุภาพชุดสูทหรือสมาร์ทแคชชวลค่ะงดกางเกงขาสั้นงดรองเท้าแตะนะคะแล้วก็ช่วง26ถึง29เนี่ยจำกัดอายุ17ปีขึ้นไปนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนวันที่30พฤษภาคมนะคะเข้าร่วมงานได้เลยใครอยากจะไปช้อปสินค้าจะไปดูเครื่องดื่มจะไปหาแรงบันดาลใจอะไรก็ได้ไปได้หมดเลย30พฤษภาคมนะคะเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่จำกัดการแต่งกายและอายุค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเริ่มกันแล้วนะแนะนำเลยว่าลงทะเบียนไปก่อนนะคะลงทะเบียนเข้างานไปก่อนนะก็จะได้ไม่เสียเวลาไปลงทะเบียนที่หน้างานนะคะแล้วก็ผู้ใช้งานผู้ที่ไปงานเนี่ยน่าจะจำนวนมากแนะนำไปรถสาธารณะดีกว่านะสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานี Impact เมืองทองธานีหรือว่าสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีแล้วเดินเข้างานได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่แนะนำลงทะเบียนไปก่อนนะคะวันนี้เนี่ยลงทะเบียนได้เลยนะไปลงทะเบียนก่อนเข้างานล่วงหน้าได้ที่ www.thaifakeanuka.com นะคะพอไปถึงก็เข้างานไปรับบัตรได้นะคะที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9แล้วก็อาคาร10นะคะสามารถไปรับบัตรได้ที่หน้างานรวมไปถึงใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะพรุ่งนี้ก็ไปบล็อกอินได้ที่หน้างานไปรับบัตรได้ที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9แล้วก็อาคาร10เช่นเดียวกับคนที่ลงทะเบียนเอาไว้ได้เลยนะคะยังไงพรุ่งนี้เริ่มกันแล้วนะใครที่อยู่ในแวดวงนี้หรือว่ามีความคิดริเริ่มว่าอยากจะทำธุรกิจนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารหรือว่าเป็นเครื่องดื่มเนี่ยสามารถไปกันได้เลยนะคะกับงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ค่ะจัดขึ้น26ถึง29พฤษภาคมนี้ค่ะ
0: ครับเชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมสนุกกันได้นะครับกับงานดีๆแบบนี้นะครับไปติดตามข่าวสารกันต่อนะครับกับในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็หลังจากที่ท่านนายกเนี่ยได้มีการเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะครับร่วมกับรองนายกอีกหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งท่านรองนายกเอกนิตินะครับท่านรองนายกสุภจีท่านรองนายกยศชนันนะมีหลากหลายท่านที่ไปร่วมนะสำหรับการประชุมในครั้งนี้เมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกับทางทูตและก็เรียกว่ากงสุลของฝั่งยุโรปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นภารกิจที่เรียกว่าทีมไทยแลนด์เนี่ยก็มีการขับเคลื่อนในเรื่องของการทูตเชิงลุกนะครับแล้วก็เน้นโอกาสและก็ผลประโยชน์ให้ถึงมือประชาชนก็มีการจับมือทุกหน่วยงานคลัสเตอร์นะครับในการเดินหน้า FTA ไทยและก็ในส่วนของสหภาพยุโรปนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับ24พฤษภาคม2569เวลา 14:00 นเป็นเวลาของฝรั่งเศสนะครับที่กรุงปารีสเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและก็รับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ใช้เวลาสนทนามากกว่าถึง3ชั่วโมงเลยนะครับประเด็นสำคัญนะครับมีการหารือด้วยกัน5ประเด็นที่หลายๆคนก็อย่างที่มีการนำเสนอออกมานะครับนั่นก็คือ1ในเรื่องของการเร่งเครื่อง FTA ไทยกับสหภาพยุโรปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลในภาคธุรกิจทั้งไทยและก็ต่างประเทศในการให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นการช่วยลดอุปสรรคด้านภาษีและก็การค้าเปิดโอกาสให้สินค้าและวัตถุดิบคุณภาพจากประเทศไทยเนี่ยเดินทางเข้าสู่ตลาดยุโรปได้มากขึ้นทางนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมั่นใจว่าถึงการปรับตัวการทำงานให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมีการบูรณาการร่วมกันคือจะไม่ทำงานแบบว่าหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานไหนแล้วแต่ว่าจะเรียกว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันแบบคลัสเตอร์นั่นเองนะครับเพื่อที่จะผลักดันการเดินหน้าปิดการเจรจา FTA ซึ่งโอกาสนี้ครับอทหลายประเทศเนี่ยก็ได้สะท้อนว่า ไทยกลับมาเป็นที่น่าสนใจแล้วก็อยู่ในเรดาร์ของนานาชาตินะครับเพราะว่าไทยเนี่ยไม่ใช่เพียงเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินค้าแต่เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะครับที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานโลกหรือว่าซัพพลายเชนนั่นเองนะครับส่วนเรื่องที่สองนั่นก็คือในเรื่องของการทูตเชิงรุกนะครับที่ครอบคลุมความมั่นคงและก็เศรษฐกิจรวมถึงสังคมและก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งการทูตเชิงรุกเนี่ยก็เป็นเรียกว่ามาตรฐานนะที่กำลังเน้นย้ำนะในเรื่องของมนุษยธรรมแล้วก็มีการเน้นย้ำเรื่องการทูตเชิงรุก 2.0 นะครับหรือว่าการทูตที่จับต้องได้ซึ่งเป็นการทูตที่รักษาสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งของโลกนะครับโดยให้ความสำคัญกับ4เสาหลักนั่นก็คือการพูดเพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงมนุษยธรรมด้วยนะครับเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถจับต้องในสิ่งนี้ได้นั่นเองนะครับเรื่องที่3คือการยกระดับมาตรฐานสู่ OECD นะครับเพื่อสนับสนุนการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งท่านนายกเนี่ยต้องการเร่งให้สำเร็จภายใน3ปีจากเดิมที่เคยตั้งไว้เนี่ยคือ5ปีจะเร่งเรื่องนี้เนี่ยให้เสร็จภายใน3ปีนะครับแล้วก็ในเรื่องที่4ก็คือการชูจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารของไทยและพลังงานแห่งอนาคตนะครับท่านนายกก็กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำในกลุ่มอาเซียนเนี่ยพบว่าประเทศต่างก็มีการปักหมุดให้ความมั่นคงทางอาหารเป็นวาระแห่งภูมิภาคนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยประเทศไทยก็มีศักยภาพสูงนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับที่ให้ความสนใจนั่นก็คือในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสำคัญระดับโลกของประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่งท่านนายกระบุว่าในช่วงต่อจากนี้ไปเนี่ยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในระดับเวทีที่ต้องเรียกว่าเป็นระดับโลกหลายรายการเลยนะนะครับในช่วงตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับก็จะมีการจัดงานเกิดขึ้นนั่นก็คืองาน Gas Tech 2026นะครับจะมีการจัดขึ้นในประเทศไทยรวมถึงการประชุมประจำปี World Bank นะครับ IMF Annual Meeting 2026ก็จะมีการจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานก็คืองานประชุมสุดยอดสุขภาพโลกนะครับในเดือนพฤศจิกายนตรงนี้ประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับก็ถือว่าจะสร้างสปอตไลท์โลกให้กับประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีการให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ช่วยประชาสัมพันธ์และก็ต่อยอดโอกาสดังกล่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและก็การดึงดูดการลงทุนเข้ามาสู่ประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งท่านนายกย้ำว่าไทยเนี่ยมีความพร้อมในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันเป็นทีมไทยแลนด์แล้วก็ในเรื่องของความคล่องตัวแล้วก็การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศก็จะมีการผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยขึ้นไปสู่เวทีโลกแล้วก็จะสำเร็จอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับนี่ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ คือแต่ละกระทรวงเนี่ยมีการบูรณาการร่วมกันนะการทำงานร่วมกันแบบนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนเนี่ยเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยนะอย่างที่บอก คือเป็นเรียกว่าการทำงานแบบคลัสเตอร์นะครับเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกกระทรวงนั่นเองนะครับ
1: ค่ะสำหรับข่าววันนี้นะเรายังคงติดตามกันอยู่กับไทยช่วยไทยพลัสนะคะล่าสุดนะก็มีแฟนรายการนะมาคอมเมนต์เหมือนกันนะคะอย่างคุณนิดเนี่ยบอกได้แล้วค่ะมีหน่วงอยู่แป๊บนึงนะคะส่วนคุณพี่สุพิชบอกลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสสำเร็จแล้วครับนะแล้วก็มีอีกหลายท่านนะคะที่ทักทายกันมาส่วนตอนนี้เนี่ยจำนวนสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ประมาณ 9,8917 สิทธิ์ก็คือไม่ถึง10ล้านสิทธิ์แล้วนะ
0: ครับ
1: ค่อยๆขยับลงมาเรื่อยๆนะคะก็
0: เกิน 60% ไปแล้วนะ
1: เกิน 60% ไปแล้วสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าเดี๋ยวก็ช่วงเย็นๆอาจจะช่วงเย็นๆเน
0: า
1: ะสำหร
0: ับช่วงเย็นจะเต็มเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ลงนะครับก็รีบลงทะเบียนนะจะได้ไม่เสียสิทธิ์กันนะครับ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันนะคะพี่รัต
0: ครับ
1: ซึ่งทางคุณนิกรจำนงค่ะสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคภูมิใจไทยนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยปฏิทินในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่เรามีการเลือกตั้งกันไปนะคะก็มีทั้งการเลือกตั้งของสสนะคะทั้งบัญชีรายชื่อแบบแบ่งเขตแล้วก็เลือกนายกรัฐมนตรีนะคะเรียบร้อยก็ได้รัฐบาลกันเรียบร้อยแล้วในส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการทำประชามติเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็มีความคืบหน้านะมาฝากคุณผู้ฟังกันก็คือมีการออกมาเปิดเผยปฏิทินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคาดว่าจะมีฉบับใหม่บังคับใช้ช่วงกลางปี2572นะคะโดยปฏิทินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยถ้าหากสภามีการนัดพิจารณาในช่วงมิถุนายนนี้นะคะแล้วก็รับหลักการในวาระที่1ส่วนวาระที่2เนี่ยก็คือจะเป็นช่วง ตุลาคมปีนี้เหมือนกันนะคะช่วงประมาณปลายปีทั้งวาระ2แล้วก็วาระ3ซึ่งคุณนิกรเนี่ยบอกว่าจากนั้นเนี่ยรัฐสภาก็จะส่งร่างแก้รัฐธรรมนูญให้รัฐบาลนะคะแล้วก็คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ค่ะมีการดำเนินการจัดทำประชามติครั้งที่2อาจจะเป็นช่วงประมาณมกราคมพาปีหน้านะคะปี70ซึ่งถ้าหากผลประชามติประชาชนเห็นชอบก็จะนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมค่ะเพื่อประกาศบังคับใช้ในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งนอกจากนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือประมาณช่วงสิงหาคมปี70ถึงสิงหาคมปี71แล้วก็ประมาณ1ปีหลังจากนั้นคาดว่าจะเป็นช่วงการสรรหาสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.ที่จะใช้ในขั้นตอนนี้เนี่ยประมาณ 1-2 เดือนนะคะเมื่อได้เห็นสสร.แล้วเนี่ยก็จะมีการตั้งคณะกรรมการจำนวน45คนเอามายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นที่มาจากทางสสร.นะคะตัวจริง15คนแล้วก็สำรองอีก15คนนะคะให้สรรหาจากกลุ่มบุคคลอีก15คนออกไปรับฟังความคิดเห็นแล้วก็จัดทำรัฐธรรมนูญอีก1ปีค่ะคาดว่าในเดือนกันยายนปี2571จะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นนะคะจากนั้นในช่วงกุมภาพันธ์ปี72จะทำประชามติครั้งที่3ถ้าผ่านความเห็นชอบนะคะก็จะนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมแล้วก็เป็นไปได้ว่าจะประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยช่วงประมาณเมษายนถึงพฤษภาคมปี2570ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับ
1: 72ขออภัยค่ะ
0: 72นะครับสำหรับในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับไปพูดถึงในเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพกันหน่อยนะครับใกล้กันเข้ามาแล้วนะครับสำหรับเดือนหน้าวันที่28มิถุนายน2569นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็มีการเปิดอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพและก็ในส่วนของสกนะครับตรงนี้ก็มีการเรียกว่าเปิดอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการในครั้งนี้นะครับส่วนทางส่วนดุสิตโพนะครับมีการเผยผลสำรวจนะครับ2ข้อใหญ่ๆที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของผลสำรวจที่ว่าคุณลักษณะของผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยในส่วนของกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,179 คนเนี่ยต้องการอะไรมากที่สุดกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับนำมาโด่งเลยนะครับนั่นก็คือจะต้องมีประสบการณ์และก็พร้อมทำงานทันทีร้อยละ 36.39 นะครับรองลงมาก็คือเป็นในเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆนะครับ 21.37 และก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรงนี้เนี่ยก็ร้อยละ 16.12 นะครับส่วนผู้ว่ากรุงเทพคนต่อไปที่อยากเป็นอยากให้ใครเป็นนะครับอันนี้เป็นโพลจากทางสวนดุสิตโพลนะครับอ
1: ัน
0: ดับ1ร้อยละ 57.69 นะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ
1: ์
0: ตามมาที่ดร.โจจากพรรคประชาชนนะครับคุณชัยวัฒน์สถาพรวิจิตรร้อยละ 17.9 นะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านดร.โจคมสันพันวิชาติกุลนะครับร้อยละ 4.75 นั่นเองแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจกว่าร้อยละ 13.57 เลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของวันนี้ก็มีการเปิดตัวอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือหม่อมกรนะหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีก็เป็นอดีตรองหัวหน้าและก็อดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งก็จะมาร่วมชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระนะครับซึ่งก็มีการเปิดตัวมาเมื่อวานนี้ต้องรอติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพซึ่งเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ถามว่าภาพรวมเนี่ยคือต้องให้ความสำคัญเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงนะครับการที่จะเจริญต่อไปเนี่ยก็คือจะต้องมุมมองตรงที่แหละที่จะมาดูว่าผู้ว่าคนใหม่ที่จะมาบริหารต่อไปจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของผู้ว่ากรุงเทพและก็สมาชิกสกที่จะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้นะครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์8นาฬิกาจนถึง9นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะ
0: ณัฐพงศ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาค จากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: ยั่งยิ่งยาวกระเป๋ายิ่งชุบ
14: โอ้พี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
15: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
16: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
17: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
16: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
17: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
16: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
18: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
19: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานในรูปแบบคลัสเตอร์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
20: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีคุยกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่24ประเทศประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายพร้อมเน้นย้ำวาระสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลคือการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าลดอุปสรรคด้านภาษีและขยายตลาดสินค้าไทยสู่ยุโรปรวมถึงให้ความมั่นใจถึงการปรับการทำงานแบบบูรณาการในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาให้เกิดผลตลอดจนแนวทางการทูต 2.0 หรือการทูตที่จับต้องได้ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่งยกระดับมาตรฐานประเทศสู่ OECD และจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
19: ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างคึกคักล่าสุดมียอดลงทะเบียนแล้วกว่า20ล้านราย
21: หลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันนี้เป็นวันแรกเมื่อเวลา 6:00 นที่ผ่านมาโดยจำกัดจำนวน30ล้านสิทธิ์พบว่าประชาชนจำนวนมากลงทะเบียนอย่างคึกคักทำให้การเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหน่วงในช่วงต้นซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้ออกมาชี้แจงผ่านช่องทางไลน์กรุ๊ปสื่อกระทรวงการคลังว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากกว่า 300,000 รายต่อวินาทีทำให้ประชาชนบางรายอาจพบปัญหาระบบหน่วงขณะนี้ธนาคารได้เร่งขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้มากกว่า 700,000 รายการต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วโดยเมื่อเวลา 8:30 นที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้วกว่า20ล้านรายกฤตรวิวันรายงาน
19: รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ปลอมให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสย้ำช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยต้องลงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น
22: นางสาวพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเริ่มวันนี้จนถึง29พฤษภาคมนี้ระหว่างเวลา 6:00 นถึง 22:00 นจนกว่าจะครบสิทธิ์ตามจำนวน30ล้านสิทธิ์ พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่งข้อความ SMSและทักแชทหลอกลวงประชาชนว่าเป็นช่องทางเปิดลงทะเบียนให้กดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลรัฐบาลจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระวังและย้ำว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยเพียงช่องทางเดียวคือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
19: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอาการปลอดภัยแล้วหลังนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อคืนที่ผ่านมานายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยอาการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้วหลังเกิดอาการหมดสติและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยสาเหตุเกิดจากอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
23: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
24: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาช

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

วัสดีค่ะทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังเช่นเคยกับรายการอนามัยวันนี้นะคะเริ่มต้นกันนะคะในเช้าวันใหม่สัปดาห์ใหม่กันด้วยนะคะจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะท่านผู้ฟังค่ะเช้าวันนี้ที่ระนองมีฝนโปรยปรายนะคะในช่วงเช้าๆนะคะตอนนี้ก็ทิ้งช่วงกันแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ความสดชื่นนะคะในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะฝั่งอันดามันก็ยังคงต้องติดตามรายงานอากาศกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็ในช่วงนี้ลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็มีอิทธิพลในเรื่องของฝนฟ้ากันด้วยวันนี้วันแรกนะคะสำหรับไทยช่วยไทย +60/40ลงทะเบียนหรือยังเอ่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายละเอียดนะคะแต่สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ไม่ต้องนะคะไม่ต้องลงทะเบียนแต่ท่านก็ไม่ต้องมาสมัครในกลุ่มนี้นะคะเพราะว่าท่านได้สิทธิ์ตรงนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะวันนี้เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังมานี่ก็มีการอัปเดตข้อมูลให้ทันทีกันเลยแต่สำหรับรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะยังไงก็ยังสามารถลงทะเบียนกันได้30ล้านสิทธิ์ทีเดียวนะวันนี้วันแรกก็เริ่มกันมาตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะคะจนถึงเวลา22นาฬิกาและสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทันในวันนี้และสิทธิ์ยังเหลืออยู่นี่รอพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าหลัง22นาฬิกาของวันนี้ไปแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องรอที่จะลงทะเบียนกันใหม่และสำคัญเลยในเรื่องของผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนี่แหละค่ะคือผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยทำผิดกฎกติกาต่างๆในโครงการคนละครึ่งนะคะรวมถึงคนละครึ่ง plus กันด้วยในทุกโครงการตรงนี้กันแล้วก็สำหรับรายใหม่นี่เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องใช้ข้อมูลตรงนั้นในการลงทะเบียนกันนะคะท่านผู้ฟังเขาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันนะคะ 9:20 นค่ะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้นะคะอภิชราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการตอนนี้ร้านค้าทั่วไทยก็เตรียมพร้อมรับพลัสกันแล้วก็จะเริ่มได้รับสิทธิ์นะคะในวันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนในทุกวันนี้ก็จะในช่วงเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะมาคุยในรายละเอียดเหล่านี้กันนะคะท่านผู้ฟังในช่วงของทัดข่าวมาคุยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้อัปเดตข้อมูลเข้ามาใหม่อย่างไรกันบ้างเราไปตามดูกันนะคะท่านผู้ฟังเราจะได้ทราบในเรื่องของอากาศในช่วงนี้กันด้วยนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมี

ไทยในช่วงวันที่28จนถึงสิ้นเดือนนะคะ31พฤษภาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเขาก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะคือในช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคมนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้คลื่นลมนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันแล้วก็รวมถึงอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะมาดูสถานการณ์แผ่นดินไหวนะคะเช้าเมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งนะคะว่าตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมานะคะขนาด 2.6 ขนาด 1.9 ขนาด 3.3 และขนาด 3.7 ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะสำหรับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่ก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเฉพาะในโซนของประเทศเมียนมานะคะในบางวันนี่ก็อาจจะเป็นในพื้นที่อื่นๆนะคะอาจจะเป็นของในโซนของอินเดียแต่นานๆสักครั้งหนึ่งหรือว่าของหมู่เกาะสุมาตรานะคะหรือว่าของเวียดนามก็จะทำให้เราได้ทราบนะคะว่ารายรอบนะคะบริเวณประเทศไทยมีสถานการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ไหนกันบ้างนะคะแต่ทุกเหตุการณ์ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะมาคุยในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับไทยช่วยไทย plus 60/40จะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวค่ะ

0: าวมาคุย
1: ช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะในช่วงก่อนที่อภิสราจะเบรกพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็ดูผู้ที่ลงทะเบียนนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยคนละครึ่ง plus 60/40นะคะเดิมเนี่ยก็30ล้านสิทธิ์ละตอนนี้ที่อภิสรานะคะที่เราได้ฟังเพลงด้วยกันนี่ก็มีสิทธิ์เหลือ9,652,456 สิทธิ์นะคะแป๊บเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะท่านผู้ฟังว่าตอนนี้มีสิทธิ์เหลือเท่าไหร่นะคะคือในช่วงเวลาที่เราพักนี่แหละก็จะมีสิทธิ์เหลือตอนนี้นะคะคือ 9,309,683 สิทธิ์ซึ่งในทุกๆวินาทีนี้ก็จะมีนะคะจำนวนสิทธิ์ที่มีประชาชนเข้าไปใช้นะคะคือเดิมนี่ก็9ล้านนะคะแล้วก็ติดหลักแสนนิดๆ นะ9ล้าน6แสนกว่านะคะตอนนี้ก็ลดลงแล้วนะคะยังไงสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะยังไงก็ให้รีบเลยนะคะท่านผู้ฟังเหลือ9ล้านกว่าสิทธิ์นะคะแป๊บเดียวเองท่านผู้ฟังมีผู้ลงทะเบียนไปนี่ก็20กว่าล้านสิทธิ์แล้วนะตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ได้บอกนะคะว่าในเรื่องของการใช้สิทธิ์เนี่ยก็จะมีห่วงระยะเวลาไว้ให้25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมในช่วงเวลา 6:00 น.จนถึงเวลา 22:00 น.ของทุกวันแต่ถ้าว่าสิทธิ์เต็มในวันนี้30ล้านสิทธิ์ก็หมายถึงว่าโครงการลงทะเบียนนะคะก็เสร็จสมบูรณ์นะคะตามสิทธิ์ที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้นั่นเอง30ล้านสิทธิ์โดยประมาณนะคะและสำหรับในช่วงนี้เรามาดูอีกสักนิดนึงท่านผู้ฟังนะเราอัปเดตข้อมูลกันเลยตอนนี้ก็เหลือ9ล้าน20,064สิทธิ์นะตอนนี้9ล้าน20,064สิทธิ์เดี๋ยวอภิสราเข้าไปคลิกใหม่อีกรอบนึงตอนนี้เหลือ9ล้าน 10,000 นะคะเมื่อสักครู่นี้คือ9ล้าน 20,000 นะท่านผู้ฟังตอนนี้เหลือ9ล้าน 17,720 สิทธิ์นะคะก็จำนวนผู้ลงทะเบียนก็ได้ทยอยนะคะเข้าไปเรื่อยๆก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านนะคะก็บอกว่าไม่มีการติดขัดตรงนี้กันเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีผู้ที่ไปใช้สิทธิ์กันเยอะนะคะในวันนี้นะคะเพราะว่าการลงทะเบียนนี่ก็ตอนนี้9ล้านแล้วนะท่านผู้ฟัง9ล้านอะเหลืออีก9ล้าน 10,000 แล้วนะเมื่อสักครู่นี้9ล้าน600,000นะท่านผู้ฟังนะแป๊บเดียวเองในช่วงระยะเวลา15นาทีโดยประมาณนะคะท่านผู้ฟังยังไงก็รีบกันหน่อยเอาละค่ะเรามาคุยในรายละเอียดกันนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plusโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ทางรัฐบาลได้มีไว้ให้คือต้องบอกว่ากลุ่มนี้นี่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยให้อยู่นิ่งๆเลยเพราะว่าตอนนี้ได้เติมเงินให้นะคะแล้วก็ท่านก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนนะคะกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็สำหรับระยะเวลาการใช้สิทธิ์นี่ในแต่ละวันในช่วง4เดือนนี้แหละคือตั้งแต่เริ่มเดือนหน้ากันนะคะก็จะใช้สิทธิ์ในช่วงเวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาเรามาดูในรายละเอียดของโครงการสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569การเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้ซึ่งปกตินี่ล่ะสิทธิ์วงเงินใช้จ่ายร้านธงฟ้าปกตินี่เราใช้จ่ายปกติคือ300บาทต่อคนต่อเดือนตอนนี้ก็จะเพิ่มวงเงินพิเศษเพิ่มเติมนะคะอีก700บาทต่อคนต่อเดือนไม่สามารถไปใช้จ่ายกับขออภัยค่ะสามารถใช้จ่ายกับร้านธงฟ้าได้เหมือนเดิมนะคะคือก็จะเป็นวงเงิน 1,000 บาทละนะท่านผู้ฟังขาแล้วก็รวมวงเงินใช้จ่ายที่ได้รับคือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาของโครงการนะคะรวม4เดือนสิทธิ์นี้ไม่ได้ใช้ในการสะสมในเดือนถัดไปหรือไม่สามารถเอาไปทบได้นะคะอ้าวเหมือนเดือนนี้ปกติเราใช้300อยู่แล้วนะคะแต่เดือนหน้านี่แหละมิถุนายนจาก300นี่ก็ทางรัฐบาลเพิ่มให้อีก700เราอาจจะคุ้นชินว่าเอ๊เราใช้500ก่อนนะเดือนมิถุนายนอีก500นี่ขอยก ยอดไปเดือนถัดไปไม่ได้นะคะไม่สามารถเอาไปทบได้ในเดือนนั้นก็ต้องใช้สิทธิ์ให้เต็มสิทธิ์กันเลย 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกันย้ำกันตรงนี้กันเลยนะคะเรามาดูกันอีกรอบนึงท่านผู้ฟังนะตอนนี้อภิสราก็ตื่นเต้นแทนเลยนะว่าผู้ที่ลงทะเบียนตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้8ล้านกว่าแล้วนะท่านผู้ฟังค่ะเมื่อสักครู่นี้9ล้าน6แสนนะคะตอนนี้สิทธิ์เหลือนะคะสิทธิ์เหลือ8ล้าน9แสน 75,746 สิทธิ์ค่ะรีบกันหน่อยก็แล้วกันสำหรับท่านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเตรียมบัตรประชาชนเพราะว่าจะใช้ในการสแกนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็สแกนหน้าตาของท่านด้วยล่ะนะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวซึ่งในรายละเอียดอภิสราเพิ่มเติมนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงกันได้ชาวไทยที่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะได้สิทธิ์แล้วซื้ออะไรบ้างเริ่ม1มิถุนายนเรามาดูในรายละเอียดกันนะคะก็ถือว่าในสภาวะวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพทางรัฐบาลก็ได้เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยรัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ถึง 60% และเราจ่ายเองเพียง 40% เท่านั้นนะคะซึ่งจากเดิมนี่คือ 50/50 เลยเป็นการเรียกกันว่าโครงการคนละครึ่งแต่รอบนี้ไม่ใช่รัฐบาลเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งเป็น60นะคะรัฐบาลช่วย60แล้วก็เรา40ก็ถือว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพที่น่าจับตามองทีเดียวเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันละก็จะมีการสะพัดแน่นอนในแต่ละจังหวัดกันนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดระนองเองนะคะซึ่งจะมีผู้ที่เป็นร้านค้าก็บอกว่าเดี๋ยวคอยดูพอเริ่มนะคะเริ่มใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละเดี๋ยวก็จะทำกันไม่ทันก็ต้องเตรียมวัตถุดิบกันนะคะตอนนี้ร้านโรงต่างๆก็เตรียมนะคะเตรียมแล้วเตรียมที่จะจำหน่ายกันสิทธิประโยชน์ที่ได้รับวงเงินและการใช้จ่ายนะคะคือวงเงินได้รับคนละ 4,000 บาทตลอดโครงการแต่จะเฉลี่ยเป็นเดือนละ 1,000 บาทนะคะสำหรับการใช้จ่ายแต่ละวันท่านผู้ฟังคะมีข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์ได้สูงสุด200บาทต่อวันนะคะเป็นสิทธิ์ที่รัฐบาลช่วยจ่ายนะคะและเงื่อนไขสำคัญเลยถ้าหากว่าใช้ไม่หมดในแต่ละเดือนไม่สามารถทบไปใช้เดือนถัดไปได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สิทธิ์จะถูกรีเซ็ตใหม่ทุกเวลา6นาฬิกาของทุกวันเอาละค่ะเรามาดูกันเราซื้ออะไรได้บ้างนะคะมาดูในรายการสินค้าและบริการกันค่ะท่านผู้ฟังสินค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะคืออาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะก็ได้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่สินค้าที่ไม่ร่วมโครงการรอบนี้มาดูกันนะคะท่านผู้ฟังสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดการชำระค่าสินค้าและบริการร่วงหน้าค่ะวิธีใช้แอปพลิเคชันเพื่อจ่ายเงินไทยช่วยไทยพลัส60/40มีขั้นตอนนะคะท่านผู้ฟังค่ะเข้าแอปพลิเคชันเลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็กดปุ่มสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์สแกน QR Code ร้านค้าถุงเงินตรวจสอบยอดเงินและกดยืนยันการชำระก็ต้องมีเงินใน G Wallet เพียงพอใน 40% ของเรานะคะแล้วก็ใส่รหัสพิน6หลักค่ะบันทึกสลิปทำรายการนะคะข้อควรระวังและปัญหาที่มักจะพบบ่อยคือการเออร์เลอร์ถ้าว่าท่านไม่สามารถทำรายการได้อาจเกิดจากอะไรได้บ้างมาดูค่ะไม่ได้ตั้งค่าอนุญาตให้เข้าถึงคลังภาพหรือตำแหน่งที่ตั้งก็ต้องไปที่มีการตั้งค่ามือถือเพื่อเปิดสิทธิ์ให้แอปพลิเคชันเป่าตังค์นะคะสแกนผิดที่ต้องสแกน QR Codeร้านค้าที่หน้าร้านเท่านั้นค่ะนอกจากนี้แล้วการทำรายการนอกเงื่อนไขเช่นเกินวงเงินต่อวันใช้นอกเวลานะคะคือจริงๆนี่กำหนดเลย 6นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาถ้าเราใช้นอกเวลาหรือว่าหลัง5ทุ่มไปแล้วเนี่ยก็ต้องรอใช้สิทธิ์วันรุ่งขึ้นนะกรณีที่ไม่สามารถทำรายการได้นะคะแล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งไม่ชัดเจนอุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือเรานี่ไม่สามารถระบุพิกัดได้ตรงนี้ก็ไม่สามารถทำรายการได้เช่นเดียวกันผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือรายวันสิทธิ์คงเหลือรวมและประวัติการใช้สิทธิ์โดยตรงผ่านหน้าแรกของโครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรานะคะก็เตรียมกันแล้วล่ะนะเอามาดูอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังค่ะในจำนวนนะคะจาก8ล้าน9แสนกว่าสิทธิ์ตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะคะตอนนี้8ล้าน9แสน 5,356 สิทธิ์นะคะก็วันนี้จะหมดหรือเปล่าเนี่ยจะเต็มหรือเปล่ายังไงก็รีบกันนะท่านผู้ฟังย้ำกันรัวๆกันเลยนะคะแล้วก็การลงทะเบียนนะคะจะเริ่มต้นได้อย่างไรนะคะเมื่อไหร่ก็ดังที่ได้แจ้งให้ทราบกันว่าวันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์นะคะสำหรับร้านค้าทั่วไปนะคะสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการตรงนี้นะคะร้านค้าทั่วไปนี่ท่านก็สามารถใช้สิทธิ์นะคะในการจับจ่ายใช้สอยกันได้ตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนแต่ถ้าว่าท่านจะใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นี่จะเริ่ม15มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังวันแตกต่างกันแล้วนะเวลาด้วยสำหรับร้านค้าทั่วไป6โมงเช้าถึง5ทุ่มหรือ23นาฬิกา1มิถุนายนจนถึง30กันยายนส่วนสิทธิ์ฟู้ดเดลิเวอรี่นี่คือ15มิถุนายนจนถึง30กันยายน6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเอาละค่ะแจ้งรายละเอียดกันให้ทราบกันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังตอนนี้สิทธิ์ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วนะเหลือ 8,887,743 สิทธิ์ด้วยกันเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปในข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังยังไงก็รีบกันหน่อยนะคะเกรงว่าสิทธิ์จะเต็มดูท่าทางแล้วสิทธิ์น่าจะเต็มวันนี้นะท่านผู้ฟังยังไงเราก็ต้องรอฟังข่าวกันละนะว่าสิทธิ์จะเต็มนะคะในวันไหนแล้วก็เวลาเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็มีการตื่นตัวกันทั้งประเทศทีเดียวนะคะเราไปในข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีท่านรัฐมนตรีนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ติดตามไปด้วยนะคะหรือว่าต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีและคณะนั่นเองนะคะในเรื่องของการสานสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานไทยฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ความรุ่งเรืองถ้าว่าเราจดจำในประวัติศาสตร์ของชาติไทยกันได้นะคะรุ่งเรืองที่สุดคือสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกันด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรกันบ้างนะคะเพราะว่าจะมีการประชุมกลุ่มเล็กๆนะคะแล้วก็ต้องรอฟังกันว่านะคะในผลของการพบปะตรงนี้นะคะมีอะไรกันบ้างซึ่งทางรัฐบาลเองก็จะชี้แจงให้เราได้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับในเรื่องนี้กันค่ะอีกเรื่องนึงนะคะในการเพิ่มทักษะสำหรับเด็กนะคะเด็กนักเรียนนักศึกษานะคะของมอวเลยลักษ์หรือมหาวิทยาลัยวเลยลักษ์เนี่ยเขาก็ส่งนักศึกษาบินลัดฟ้าฝึกทักษะอาหารสากลกับเชฟมิชลินที่ไต้หวันนะคะซึ่งในเรื่องนี้เราก็ทราบกันนะคะว่าในรสชาติอาหารของจีนนี่เขาก็จะเป็นรสชาติที่นิยมกันทั่วโลกทีเดียวนะคะแล้วก็ในการไปพบนะคะหรือว่าไปการเพิ่มพูนประสบการณ์กับเชฟมิชลินที่ไต้หวันเนี่ยคือทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นี่ก็บอกว่าในช่วง 17-28 พฤษภาคมก็ต้องการที่จะให้เด็กนักเรียนนะคะนักศึกษากลุ่มนี้จำนวน28คนพร้อมอาจารย์อีก2ท่านนะคะได้เรียนรู้นวัตกรรมอาหารกับเชฟระดับมิชลินสตาร์พร้อมเสริมทักษะภาษาจีนให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระดับนานาชาติกันด้วยนะคะในการยกระดับมาตรฐานของฝีมือแรงงานนี้ก็ถือว่าสำคัญทีเดียวตอนนี้ในทุกภาคส่วนในการผลิตบุคลากรออกไปตรงนี้ถ้าหากว่าได้รับการรับรองทักษะต่างๆนะคะก็จะทำให้มีรายได้ มากขึ้นเพราะว่ามีความสามารถพิเศษนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวอภิสราจะกลับมาและจะพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยในช่วงที่2เดี๋ยวเราจะคุยกันในพื้นที่ของฝั่งอันดามันกันบ้างนะคะ
0: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8

0: ข่าวมาคุย
1: ช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะในช่วงท้ายของรายการอันดามันวันนี้ค่ะขอเชิญชวนนะคะมาเที่ยวระนองกันวันนี้มีงานนะคะที่เราได้รำลึกเจ้าเมืองระนองคนแรกท่านขอสู้เจียงไปเจ้าเมืองระนองนะคะแล้วก็ภายในงานนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายมีโกไข่มาด้วยแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์เชิงประวัติศาสตร์ของระนองนะคะแล้วก็จะมีอาหารพื้นถิ่นแล้วก็ในความเป็นอัตลักษณ์ของระนองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมบ้าบ่าย่าหยานะคะของระนองก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเชิญชวนกันเราไปกันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้ารับฟังเสียงประชาชนเปิดเวทีเทศบาลพบประชาชนณลานมังกรนะคะซึ่งการพบปะประชาชนในครั้งนี้ค่ะนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนายสุภโชคละอองเพชรนะคะก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการนะคะณสวนเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี72พรรษาหรือลานมังกรค่ะภายในงานนะคะก็จะเป็นการให้บริการเชิงรุกจากหน่วยงานของเทศบาลแล้วก็ในเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยค่ะที่พังงาสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกนางรำ 2,017 คนรำบวงสรวงถวายศาลหลักเมืองพังงาพร้อมเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี 2,569 และเมืองพังงาครบ217ปีสุดตระการตาทีเดียวนะคะดูจากภาพแล้วสวยงามเลยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในขบวนตรงนี้แล้วนะคะก็ยังมีนะคะมีการนำขบวนนางรำนะคะ 2,017 คนขบวนของมวลชนทั้ง8อำเภอมีวงโยธวาทิตของนักเรียนขบวนกลองยาวขบวนรถโพท้องขบวนรถหรูกว่า 3,000 คนนะคะล้วนแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นถิ่นร่วมเดินขบวนแห่และรำถวายศาลหลักเมืองในงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี 2,569 และเมืองพังงาครบ217ปีกันด้วยนะคะยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะคะท่านผู้ฟังสำหรับในกิจกรรมนี้นะคะที่เกิดขึ้นกันนะคะเราปิดท้ายกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดกระบี่ได้อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการน้ำเสียและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานประกอบการประเภทโรงแรมร้านอาหารและร้านซักรีดในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อที่จะมุ่งสร้างจังหวัดกระบี่ให้เติบโตควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกันด้วยซึ่งกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นที่โรงแรมดีวาน่าพลาซ่ากระบี่อ่าวนางตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายสุวิชสุริยวงศ์ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการน้ำเสียและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับสถานประกอบการประเภทโรงแรมร้านอาหารร้านซักรีดในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยมีนายภัยรัตน์ลิ้มประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่เป็นผู้รายงานนะคะก็ถือว่าในการร่วมกันรักนะคะรักโลกแล้วก็ในโครงการนี้คือเป็นการจัดทำบัญชีทุนทางธรรมชาติเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนากระบี่โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลอ่าวนางซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลกแล้วเขาก็มีการเจริญเติบโตทางภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวนะคะก็ย่อมมาพร้อมกับความท้าทายควบคู่กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นคำกล่าวของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ปิดท้ายกันนะคะก่อนร่ำลากันตอนนี้สิทธิ์นะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะสิทธิ์ยังคงเหลือ8,775,554สิทธิ์เวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะ9นาฬิกา10นาทีจนถึงเวลา10นาฬิกากับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองนะคะขอบคุณ ทีมงานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตและอำเภอตะกั่วป่านะคะที่เราได้รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันเพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นที่4จังหวัดฟังอันดามันได้รับฟังข่าวสารต่างๆที่หยิบมาฝากกันนะคะวันนี้อภิชลาลาไปก่อนนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบางช่วงนี้ฝนตกหนักบ้างเบาบ้างนะคะก็ให้ดูแลสุข

0: ภาพกันด้วยเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาบนท้องถนนกันนะคะพักกันสักครู่หลังจากจบรายการนี้แล้วนะคะช่วงถัดไปล่ะเราพบกับทีมงานสวท.ภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะ
1: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับประชาชนทั่วประเทศลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าสามารถช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
7: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
6: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
7: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
6: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
9: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
10: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
9: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
11: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
1: ประชาชนจังหวัดนราธิวาสทยอยสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
12: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและร้านค้ากลุ่มใหม่ที่เดินทางมาติดต่อเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสอย่างต่อเนื่องมีการเปิดจุดบริการด้านหน้าและด้านในธนาคารเพื่อให้บริการประชาชนเช่นผู้ที่เปลี่ยนเบอร์มือถือและร้านค้ากลุ่มใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยทั่วไปโดยประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ยื่นเอกสารหลังผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมเปิดใช้งานแอปถุงเงินสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยและไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชื่อมั่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวพร้อมขอให้ภาครัฐตรวจสอบควบคุมสินค้าป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน
13: างสาวอรทัยจีบเจือประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าขณะนี้ตนเองได้กดยืนยันสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมใช้งานวันที่1มิถุนายนนี้โดยจะนำไปซื้อสิ่งของจำเป็นในครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งนี้การที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน69เห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะมีข้อกำหนดให้ใช้หมด 1,000 บาทในแต่ละเดือนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวแต่อยากให้ภาครัฐมีการตรวจสอบควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงที่มีโครงการ นางสาวอรทัยจีบเจือกล่าวอีกว่าโครงการนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานจึงอยากให้ผู้ได้รับสิทธิ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ทำผิดเช่นแลกเป็นเงินสดซึ่งหากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้อีกและมีความผิดตามกฎหมายสมิทธ์รัตนาชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: สำหรับการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทย Plus เวลานี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ9ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569เวลา22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาการพ้นขีดอันตรายแล้วหลังหมดสติถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนที่จังหวัดอุดรธานี
14: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าล่าสุดอาการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์หลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนหลังหมดสติขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทีมแพทย์ต้องทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ช่วยชีวิตก่อนอาการกลับมาทรงตัวอาการดังกล่าวเกิดขึ้นจากนายสุริยะมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องหลายสัปดาห์โดยตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านทั้งการติดตามปัญหาภาคเกษตรการบริหารจัดการน้ำและการลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องจนไม่ได้พักผ่อนอย่างไรก็ตามนายสุริยะยืนยันว่าจะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันนี้เพื่อเดินหน้าติดตามภารกิจต่างๆตามกำหนดต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
15: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
16: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
17: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
18: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
17: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคป
19: ภ.เป็นไงพี่กลับจากป่าเที่ยวเนี้ยสันตภาพเจ้าข้าวเชียว
20: ไม่รู้ว่าเป็นไข้มาลาเรียจับเอาหรือเปล่า
19: ใช่ในป่ามียุงก้นปล่องเยอะด้วยไปนาไม่เถอะพี
20: ่ยุงก้นปล่องตัวร้ายอาศัยตามป่าเขากัดเรา 10-15 วันมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวหนาวสั่นการป้องกันต้องนอนกลางมุ้งทายากันยุงอย่าให้ยุงกัด
19: ปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
21: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 076525779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489haqeg เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: วัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันค่ะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราเจอกันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เช่นเดิมอยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการจันทร์พุธศุกร์อยู่กับนุรีส่วนวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีอยู่กับน้องดิววสุรัตน์นะคะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงเหมือนเดิมเลยกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ช่วงที่2ช่วงของข่าวใต้รายวันงั้นเพียงเพราะสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันค่ะอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม้นี
2: ่หายลูกเออวันเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตะ
1: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วเขาบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
2: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงนี้นะคะเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะและหลายคนวอร์มนิ้วกันรอแล้วนะคะแล้วก็รอมาหลายวันแล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกด้วยนะคะ6โมงเช้านะคะตั้งแต่6โมงเช้าแล้วสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะซึ่งครม.ที่ผ่านมาเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางครม.ได้มีการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ประคับประคองกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนช่วยให้ผู้ค้ารายย่อยประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะโดยแบ่งเป็น1ก็คือโครงสร้างขออภัยนะคะเป็นโครงการไม่ใช่โครงสร้างหนึ่งเลยก็คือโครงการสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้อยู่ที่ 13.18 ล้านคนนะคะเป็นการเพิ่มวงเงินอีก700บาทซึ่งจากเดิมเนี่ยก็คือได้รับ300บาทรวมเป็นได้รับ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันก็คือเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน2569นะคะวงเงินเหลือไม่ทบไปเดือนถัดไปทั้งนี้กระทรวงการคลังจะเร่งรัดลงทะเบียนรอบใหม่เพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้ถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโครงการที่2เป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสอันนี้อยู่ที่30ล้านคนนะคะรัฐร่วมจ่าย 60% ของค่าสินค้าและบริการวงเงิน200บาทต่อวันค่ะอันนี้ก็คือไม่รวมแล้วไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะวงเงินเหลือไม่ทบไปเดือนถัดไปใช้แอปใช้ผ่านแอปเป๋าตัง1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2519เวลา 6:00 น. ถึง 23:00 น. นะคะเริ่มใช้วันที่1มิถุนายนนะคะ ช้ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ในช่วงวันที่15มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.นะคะสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังระหว่างวันนี้วันแรกเลยนะคะ25ถึง29พฤษภาคม2569เวลาตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 22:00 น.หรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านคนนั่นเองผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนนะคะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกตัดสิทธิ์โครงการคนละครึ่งในอดีตสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไทยช่วยไทย plus.th นะคะหรือว่าจะสอบถามได้ที่สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐโทร02-109-2345ในวันและเวลาราชการแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสนะคะโทร02-111-1122ทุกวันตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะนี่คือในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งเปิดลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังแล้ววันนี้เป็นวันแรกค่ะเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะคะในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส60-40เปิดลงทะเบียนประชาชนแล้วก็ร้านค้ารัฐช่วยจ่ายสูงสุด 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศด้านของนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการนะคะวันนี้เลยนะคะเปิดไปแล้วนะคะตั้งแต่6โมงเช้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโครงการดังกล่าวนะคะก็เรียกว่าเป็นมาตรการในการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐแล้วก็ประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่าย40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็รักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับประชาชนนะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง29กันยายน2500

ายนจนถึงวันที่30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาในส่วนของร้านค้านะคะร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2519ทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บแล้วก็ร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้นะคะทางด้านของนางสาวลลิดาก็กล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครอบคลุมร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่และร้านโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะโดยรัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายในระดับชุมชนแล้วก็ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถฟื้นตัวแล้วก็เดินหน้าธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการแล้วก็สอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือHealth Center นะคะสำหรับประชาชนโทร02-111-1122กด2สำหรับร้านค้าโทร02-111-1122กด3หรือสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ทั่วประเทศในวันและเวลาราชการนะคะรัฐบาลก็เชื่อมั่นค่ะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากก็คือกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ก็จะช่วยทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการไปพร้อมๆกันทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงแล้วก็ช่วยประคับประคองค่าครองชีพของประชาชนในช่วงเวลานี้ด้วยนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของประชาชนย้ำกันนะคะสำหรับในส่วนของประชาชนนะคะเริ่มลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรกนะคะก็คือ25ถึง29พฤษภาคม2569เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนนั่นเองลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกันได้เลยค่ะมากันที่ในเรื่องของทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันบ้างนะคะนางสุปจีสุธรรมพันธ์เผยผลประชุมเอเปกเดินหน้าการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกผลักดันสินค้าพรีเมียมเจาะตลาดออนไลน์จีนขยายส่งออกข้าวไปสิงคโปร์ด้านของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยผลการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกนะคะระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคม2569ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโดยไทยได้เสนอความร่วมมือทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกทางธุรกิจการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้มากขึ้นนะคะไทยพร้อมมีบทบาทสำคัญในด้านของความมั่นคงทางอาหารเกษตรมูลค่าสูงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลการเพิ่มขีดความสามารถของ SME การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมสมัยใหม่ในช่วงของการประชุมนางสุปจีก็ใช้โอกาสหารือ2ฝ่ายกับผู้แทนจากสมาชิกเอเปกที่สำคัญนะคะทั้งการแจ้งความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เพิ่มความชัดเจนให้กับภาคเอกชนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับออสเตรเลียนะคะเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเกษตรมูลค่าสูงพลังงานสะอาดการค้าดิจิทัลและอุตสาหกรรมอนาคตหารือทวิภาคีกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับสินค้าไทยไปสู่สินค้าคุณภาพสูงหรือสินค้าพรีเมียมนะคะเพื่อส่งออกไปยังตลาดจีนโดยกลุ่มสินค้าที่เริ่มนำร่องจะเป็นประเภทฟังชั่นแนลนะคะหรือว่าเป็นฟังชั่นแนลฟู้ดหรือว่าอาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุนั่นเองแล้วก็มีในส่วนของผลไม้เพื่อขยายไปยังตลาดโลกส่งเสริมช่องทางการค้าขายให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยผ่านการจัดทำไทยพาวิเลียนไทยเนชั่นแนลพาวิเลียนนะคะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ของจีนค่ะเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงตลาดจีนให้มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งขอให้จีนนั้นส่งออกปุ๋ยเคมีมาไทยในปริมาณ 350,000 ตันภายในปีนี้

และหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นขออภัยค่ะแล้วก็หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารการเข้าร่วมความตกลงพหุภาคีขยายการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรเพื่อขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างกันค่ะโดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามผลการหารืออย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้ผลจากเวทีเอเปกMRT 2026เนี่ยนะคะสามารถที่จะต่อยอดเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนอย่างแท้จริงค่ะพูดถึงเรื่องของทางกรมควบคุมโรคกันบ้างเตรียมหารือกับกระทรวงต่างประเทศป้องกันโรคเชื้อไวรัสอีโบลาจากพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์ NB1.8.1 นะคะยังไม่กระจายหรือว่ารุนแรงนั่นเองค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ BVD ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคม2519ที่ผ่านมาโดยปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายารักษาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการค่ะและสถานการณ์การระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสรุนแรงกลุ่มไข้เลือดออกจากไวรัสเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนะคะโดยมีค้างคาวผลไม้เป็นแหล่งรังโรคและสามารถแพร่จากคนสู่คนได้แจ้งเตือนประชาชนที่มีแผนเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาให้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะหากเดินทางกลับประเทศไทยแล้วมีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวรุนแรงภายใน3สัปดาห์หรือว่า21วันให้รีบพบแพทย์ทันทีสำหรับวิธีป้องกันให้ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการสัมผัสค้างคาวผลไม้ลิงแล้วก็สารคัดหลั่งผู้ป่วยค่ะโดยกรมควบคุมโรคนะคะเตรียมหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อดำเนินการในส่วนของแนวทางการเดินทางการแยกกักกันแล้วก็คุมไว้สังเกตผู้เดินทางจากประเทศพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะคะก็ย้ำว่าประเทศไทยนั้นมีระบบเฝ้าระวังแล้วก็มาตรการรองรับกันอย่างใกล้ชิดสำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยสายพันธุ์ NB1.8.1 ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรค DDS นะคะณวันที่23พฤษภาคม2519พบผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 3,642 รายเสียชีวิต1รายยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดการกระจายของโรคอย่างรวดเร็วหรือโรครุนแรงมากขึ้นเน้นย้ำประชาชนเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กแล้วก็กลุ่มเสี่ยง608หรือว่าผู้สูงอายุนะคะหากจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหมู่มากหรือว่าแออัดควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆหากมีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะรัฐบาลเนี่ยค่ะมีการเตือนผู้เผยแพร่กดไลค์กดแชร์คลิปลามกอนาจารมีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาทจำคุกสูงสุด5ปีฐานนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์แนะนำรีพอร์ตไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะค่ะเมื่อวันที่24ก็คือเมื่อวานนะคะทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการลงข้อมูลลามกอนาจารลงในสื่อโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปชมกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะแล้วก็ไม่ได้เพิกเฉยต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์มาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงที่สุด
รัฐบาลขอย้ำเตือนนะคะว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ4ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ5ที่วางหลักไว้ว่าบุคคลที่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จมาตรา14วงเล็บ1หรือเป็นข้อมูลลามกอนาจารมาตรา14วงเล็บ5ก็จะมีความผิดด้วยเช่นเดียวกันจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานนะคะแล้วก็แจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1141ทันทีรัฐบาลขอความร่วมมือนะคะช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์เพราะว่าคอนเทนต์ขยะต่างๆเหล่านี้อาจสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการลอกเลียนแบบได้นะคะอาจสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการลอกเลียนแบบได้โดยเฉพาะในหมู่เด็กและเยาวชนนั่นเองค่ะเราพักกันสักครู่เดียวค่ะฟังกันเพียงเพราะสปอร์ตประชาสัมพันธ์กันนะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดมันกันต่อกับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

0: ได้ไหมเนาะ
1: กลับไม่ได้หรือมากหรือเล็ก
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
3: จะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุ้มต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
4: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน10:40 น.ช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันค่ะเริ่มกันด้วยในส่วนของทางผอ.รมน.ภาค4กับการลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามสถานการณ์ความมั่นคงยาเสพติดและการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะบูรณาการทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือว่าผอ.รมน.ภาค4ก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงนะคะการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วก็การจัดซื้อการจัดระเบียบนะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมีทางด้านของนายนิรัตน์พงศ์ศรีถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะพลเรือตรีประพันธ์ศรีสุภาประพันธ์ศรีสุวิภารองผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ตฝ่ายทหารนะคะแล้วก็มีพลเรือตรีสมชายศรีสำลีรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3และผู้อำนวยการผอ.ก็คือผอ.รมน.ภาค4ส่วนแยกทร.นะคะมีพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองทหารตำรวจแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้มีการรายงานภาพรวมสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติการเฝ้าระวังผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนปัญหาการถือครองที่ดินโดยชาวต่างชาติผ่านนอมินีค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของทางจังหวัดโดยสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต รายงานผลการจับกุมในช่วงปีงบประมาณ2569ซึ่งพบแนวโน้มการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ผ่านบริษัทขนส่งเอกชนรวมถึงสามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางได้หลายคดีสำคัญโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันนะคะทางจังหวัดภูเก็ตยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะพื้นที่ป่าแล้วก็ชายหาดซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มผลประโยชน์และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในพื้นที่ท่องเที่ยวโดยมีการรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบและทวงคืนพื้นที่หลายจุดในจังหวัดภูเก็ตอาทิพื้นที่บางเทาหาดฟรีดอมหาดนุ้ยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งฝ่ายปกครองตำรวจป่าไม้หน่วยงานทางทะเลแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเร่งตรวจสอบการถือครองที่ดินการประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าวรวมไปถึงการป้องกันปัญหานอมินีและการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติโดยยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องค่ะส่วนทางด้านของพลโทนรทิพย์โพยนอกกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกระดับปัญหาด้านความมั่นคงการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติให้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อปกป้องทรัพยากรของประเทศรักษาสิทธิ์ของประชาชนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการของทางภาครัฐพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อป้องกันความสับสนหรือความวิตกกังวลจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะทั้งนี้การลงพื้นที่และติดตามสถานการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลภายหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้นะคะเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจังโดยทุกหน่วยงานก็ยืนยันพร้อมร่วมกันดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยมีเอกลักษณ์และก็สามารถเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงยั่งยืนเพื่อส่งต่อทรัพยากรและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนรุ่นต่อๆไปนั่นเองค่ะทะเลอันดามันนะคะมีการต้อนรับในส่วนของเรือรบต่างถิ่นรวม3ลำนะคะก็ประกอบไปด้วยเรือหลวงตากสินจากทะเลฝั่งอ่าวไทยนะคะพร้อมด้วยเรือ RSS Unity 17นะคะแล้วก็มีเรือ RSS 72นะคะก็จากประเทศสิงคโปร์ด้วยในโอกาสเดินทางมาร่วมกันฝึกร่วมสิงคโปร์ไทยภายใต้รหัสการฝึกในชุSINGSIAM 2026ค่ะในช่วงระหว่าง 20-27 พฤษภาคม 2569 นี้นะคะ 20-27 พฤษภาคมโดยการฝึกดังกล่าวก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะเพื่อสลับกันเป็นเจ้าภาพซึ่งในปีนี้ประเทศสิงคโปร์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในพื้นที่ทางทะเลฝั่งอันดามันแล้วก็ในส่วนของทัพเรือภาคที่3ได้ส่งเรือหลวงกระบุรีเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งการฝึกร่วมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศสิงคโปร์พร้อมทั้งสร้างกรอบความร่วมมือในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลร่วมกันตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคโดยในระหว่างช่วงของการฝึกนะคะเรือหลวงตากสินแล้วก็เรือรบของสิงคโปร์ทั้ง2ลำก็ได้เข้าจอดสมอณบริเวณอ่าวมะขามค่ะเพื่อส่งกำลังพลขึ้นฝั่งท่องเที่ยวและผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติภารกิจบนเกาะภูเก็ตซึ่งก็ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในพื้นที่ไปในตัวด้วยทางศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3หรือว่าสอนชนภาค3ก็ยังคงมุ่งมั่นทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการ พิทักษ์รักษาชีวิตและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ฝั่งอันดามันเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนสืบไปหากมีเหตุด่วนเหตุร้ายทางทะเลสามารถแจ้งสายด่วนสอนชนได้ที่หมายเลขสายด่วน1465นะคะ1465ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางเทศบาลนครภูเก็ตมีการเดินหน้ารับฟังเสียงประชาชนเปิดเวทีเทศบาลพบประชาชน2569ณลานมังกรค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะช่วง 18:00 นนายสุประโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปี2569ณสวนเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี72พรรษาหรือว่าลานมังกรค่ะสวนเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี72พรรษาลานมังกรโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าสวนราชการประธานชุมชนและก็ประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักนะคะนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็สะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนโดยตรงเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดภายในงานยังมีการให้บริการเชิงรุกจากหน่วยงานของเทศบาลรวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนพร้อมเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยค่ะมากันต่อนะคะที่ในส่วนของจังหวัดกระบี่ค่ะนายองคูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนห้างร้านและประชาชนร่วมประดับตกแต่งสถานที่อาคารบ้านเรือนแล้วก็สำนักงานนะคะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสทผ้าระบายสีขาวเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะร่วมประดับตกแต่งตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่จะนำมาฝากกันนะคะธนาคารกรุงไทยค่ะเปิดจุดบริการพิเศษเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแล้วก็ร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ในวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะคะ23ถึง24พฤษภาคมก็ผ่านไปแล้วนะคะเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของแอปเป๋าตังค์นี่แหละค่ะแอปเป๋าตังค์ถุงเงินเท่านั้นสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินแต่ว่าไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะอันนี้ก็ทางธนาคารกรุงไทยนะคะก็สามารถที่จะไปทำรายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้านั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็นำมาฝากกันในช่วงของรายการเล่าข่าวอันดามันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันต่อค่ะ

มีข่าวสารของทางจังหวัดพังงามาฝากกันทิ้งท้ายในช่วงท้ายๆนี้นะคะจังหวัดพังงากับการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะคะนางรำ 2,017 คนรำบวงสวงถวายศาลหลักเมืองพังงาพร้อมเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี 2,569 แล้วก็เมืองพังงาครบ 217 ปีสุดประการตาทีเดียวนะคะซึ่งทางท่านผู้ว่านะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ขอขอบคุณนางฟ้านางรำและก็พี่น้องประชาชนจากทั้ง8อำเภอที่พร้อมใจกันร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความงดงามในงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาและครบรอบ217ปีเมืองพังงาเมื่อวันที่23พฤษภาคม1ในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของพังงาทุกก้าวแห่งความพร้อมเพรียงทุกแรงศรัทธาและก็ทุกรอยยิ้มคือพลังแห่งความรักความสามัคคีแล้วก็อัตลักษณ์อันงดงามของชาวพังงาค่ะที่ร่วมกันถ่ายทอดสู่สายตาประชาชนและก็นักท่องเที่ยวอย่างยิ่งใหญ่และน่าประทับใจจังหวัดพังงาขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งนางรำผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนงานครั้งนี้สำเร็จอย่างสมบูรณ์แล้วก็งดงามนั่นเองเวลาเหลืออีกนิดนึงแล้วก็ในส่วนของสิทธิ์นะคะสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัดซึ่งมี30ล้านคนเนี่ยณตอนนี้นะคะเหลือสิทธิ์เพียง8ล้านกว่าแล้วนะคะก็เชิญชวนด้วยกันละกันนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วนะคะก็ติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้กับน้องดิววสุรัตน์วันนี้หนูรีวัชเชียรตนาการลาไปแล้วนะคะส่งต่อให้กับสวทพังงาค่ะฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทีมไทยแลนด์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปพร้อมผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการไทยสู่ยุโรปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทีมไทยแลนด์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปพร้อมผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการไทยสู่ยุโรป
8: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และทีมไทยแลนด์ร่วมกันผลักดันการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุดเนื่องจากไทยต้องการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมทั้งลดความเสียเปรียบจากคู่แข่งอย่างเวียดนามและมาเลเซียที่มี FTA กับ EU แล้วพร้อมกันนี้ยังได้ขอให้คณะทูตช่วยชี้แจงผู้ประกอบการยุโรปว่าไทยมีความพร้อมเป็นฐานการลงทุนและแหล่งนำเข้าสำคัญของ EU โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมูลค่าสูงและสินค้าเกษตรแปรรูปหลังจาก EU ต้องการกระจายแหล่งนำเข้าเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งนำเข้าเดิมรวมทั้งไทยยังมีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนสำคัญของยุโรปโดยความมั่นคงทางอาหารสุขภาพและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์ของเอเชียหรือ Heart of Asiaที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคได้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนความโปร่งใสภาครัฐตั้งเป้าเพิ่มคะแนน CPI เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่การเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD
9: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องการประเมิน ITA เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐณ ณอาคารศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจำนวน160หน่วยงานเข้าร่วมกว่า350คนโดยนายพระดอนกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571โดยตั้งเป้าหมายให้คะแนน CPI ของไทยเพิ่มขึ้นจาก33คะแนนไปสู่ระดับใกล้เคียง40คะแนนภายในปี2570ชวิษาประทุมมารายงาน
1: โครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของรัฐบาลอินโดนีเซียสามารถเข้าถึงประชาชนมากกว่า62ล้านคนทั่วประเทศสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสามารถเข้าถึงประชาชนมากกว่า62ล้านคนทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมร้อยละ76ของจำนวนนักเรียนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังรวมถึงเด็กเล็กสตรีมีครรภ์และมารดาที่กำลังให้นมบุตรโดยรัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมขยายโครงการดังกล่าวต่อไปเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านโภชนาการและพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ในวัยเยาว์ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีซูเบียนโตเปิดตัวโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วซึ่งสามารถแจกจ่ายอาหารไปแล้วกว่า 8,300 ล้านมื้อการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเวลานี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ8ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569เวลา22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
12: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
11: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮม

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ที่อยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั่นมันหายไปเมื่อจะมาเล็กๆยังรู้สึกว่ายังได้ยินคำว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพราะคุณย่าคุณยายคุณตาจะออกชื่อคำนี้ทุกค่ำทุกคืนอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันมีแต่ตัวกายตัวมันตัวมึงตัวกู
3: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันนี้นะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่ต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นในส่วนของในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทางด้านของกรมการปกครองร่วมกับตำรวจนำกำลังบุกจับ3โรงแรมเถื่อนนะคะขยายเส้นทางการเงินถือครองที่ดินภายใต้นโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีในการกวาดล้างขบวนการโนมินีนะคะหรือการใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นนะคะแทนต่างชาติซึ่งก็มีอธิบดีกรมการปกครองก็ได้มีการสั่งการให้กรมการปกครองระดมกำลังนะคะนำโดยสำนักงานสอบสวนและนิติการค่ะผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนนะคะรวมไปถึงผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายในนะคะก็ได้มีการกำลังชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองร่วมกับปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะปกครองอำเภอเกาะพังงานนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเป้าหมายในพื้นที่ผลการตรวจสอบนะคะก็พบการกระทำผิดอย่างชัดเจนโดยแจ้งเจ้าหน้าที่สามารถที่จะจับกุมผู้ประกอบธุรกิจในโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน3รายค่ะข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและดำเนินคดีตามพ.ร.บ.โรงแรมค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็พบกลุ่มบริษัทที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติในลักษณะที่น่าสงสัยซึ่งอาจจะเป็นการใช้อดคนไทยนี่แหละค่ะเป็นตัวแทนอำพรางเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้ขยายผลต่อเนื่องนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำเอกสารบัญชีแล้วก็รายชื่อผู้ที่ถือหุ้นเพื่อตรวจสอบนะคะเส้นทางทางการเงินแล้วก็สิทธิการครอบครองที่ดินต่อไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยมีการตรวจเข้มนะคะทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะกับทางด้านของการลงพื้นที่ติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกกำชับทุกฝ่ายค่ะเฝ้าระวังสถานการณ์มังคุดที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากกลางเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมได้มีการผลักดันพ.ร.บ.ผลไม้ถือว่าเป็นกฎหมายหลักสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือแนวทางการตลาดแล้วก็รักษาเสถียรภาพราคาผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดค่ะที่คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเดือนกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปซึ่งก็มีทางด้านของหลากหลายตัวแทนนะคะที่มาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาคมการเกษตรต่างๆแล้วก็ผู้ประกอบการผลไม้นะคะเข้าร่วมพูดคุยซึ่งเปิดเผยนะคะว่าภายหลังจากการประชุมนะคะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ถือเป็นการทำงานเชิงรุกนะคะเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการบริหารจัดการผลไม้ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในปริมาณมากค่ะโดยเป้าหมายที่สำคัญก็คือการทำให้ราคาทุเรียนแล้วก็มังคุดในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลนะคะโดยเป้าหมายสูงสุดก็คือการสร้างความสมดุลระหว่างรายได้ของชาวสวนและความเข้มแข็งของผู้ประกอบการส่งออกนะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้มีการดำเนินมาตรการมาตั้งแต่ช่วงต้นปีทั้งการทำตลาดส่งออกล่วงหน้าและการกระตุ้นการอุบริโภคนะคะภายในประเทศค่ะส่งผลให้ปัจจุบันนี้ล่ะค่ะราคาทุเรียนก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของมังคุดนะคะที่กำลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนั้นทุกภาคส่วนจะต้องเร่งบริหารจัดการอย่างเร่งด่วนค่ะทั้งระบบผลักดันมังคุดลูกเล็กนะคะหรือที่มีการไร้เมล็ดนะคะซึ่งก็เป็นจุดเด่นที่รสชาติและรับประทานอาหารง่ายให้เป็นที่นิยมในตลาดบริโภคภายในประเทศค่ะเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาผลผลิตไม่ผ่านเกณฑ์ส่งออกที่มักจะถูกกดราคาลงนอกจากการแก้ไขปัญหาระยะสั้นแล้วนะคะก็ยังมีการหารือร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาคมทุเรียนถึงความคืบหน้าในการผลักดันร่างพระราชบัญญัตินะคะผลไม้ซึ่งก็จะเป็นกฎหมายฉบับนะคะที่สำคัญ

ในเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างเกษตรกรผลไม้ไทยค่ะซึ่งเองนะคะพ.ร.บ.ผลไม้ก็จะไม่เพียงกฎหมายที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ก็จะเป็นกฎไกหลักที่จะมาสร้างเสถียรภาพราคาและมาตรฐานการจัดการผลไม้ไทยอย่างยั่งยืนโดยได้มีการตั้งเป้าค่ะใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการดูแลพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆทั่วประเทศต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หลากหลายไม้ผลนะคะอย่างเช่นทุเรียนเองมังคุดเองนะคะก็ได้มีการออกผลผลิตก็มีการดันนะคะพ.ร.บ.ผลไม้เพื่อที่จะสร้างเสถียรภาพราคาในพื้นที่กันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: ขอบคุณครับ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่พอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ื่องที่เราเนี่ยต้องมีการดูนะคะว่าภารกิจส่วนหนึ่งของการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงก็จะเห็นว่าเป็นการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ของภาคใต้กันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวในช่วงนี้นะของผู้ฟังในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยกันบ้างซึ่งกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มีการเผยนะคะความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอพี่น้องประชาชนนี้ล่ะค่ะให้ความสนใจยอดจำหน่ายรวมทะลุ60ล้านบาทซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยซึ่งเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดค่ะณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศโดยผลการจัดงานนะคะ2ครั้งเมื่อวันที่1และวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนค่ะเข้าร่วมซื้อสินค้ากว่า 500,000 คนและสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงสุดถึง60ล้านบาทนะคะซึ่งผู้ที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกนะก็ได้แก่จังหวัดสุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาค่ะซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะก็คือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปนะคะที่ขายดีแล้วก็จะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการกระแสการตอบรับดีนะเพราะว่าเขาว่าจะมีในรูปแบบของตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนะผู้ฟังแล้วก็จะมีทางด้านของทุกๆวันศุกร์กันด้วยค่ะผู้ฟังมากันที่ทางด้านของการเขาเรียกว่ารับผิดชอบกันบ้างในส่วนของหลังพรก.กู้เงินนะคะมีผลบังคับใช้ยืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนโปร่งใสกำชับใช้งบนี่แหละค่ะถึงมือพี่น้องประชาชนซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็ให้สัมภาษณ์นะคะถึงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศค่ะที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งก็มีการพูดคุยกันนะคะรวมไปถึงการดูแลงบประมาณโดยตรงซึ่งก็จะมีการกำกับใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะถูกส่งไปจนถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกเข้ามาเป็นตัวกลางนะคะจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของค่าครองชีพค่ะปากท้องนะคะรวมไปถึงคุณภาพชีวิตค่ะพร้อมย้ำนะคะว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถที่จะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะซึ่งก็เป็นการยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการรั่วไหลของงบประมาณแม้แต่สตางค์เดียวและย้ำนะคะว่ารัฐบาลรวมไปถึงรัฐมนตรีทุกคนในคณะนี่แหละค่ะรวมกันพิจารณาเห็นชอบการออกพระราชกำหนดฉบับนี้จะร่วมกันสอดส่องดูแลการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและสังคมกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการพูดคุยกันหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะในช่วงนี้นะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงที่น้องๆ นะคะใกล้จะเปิดเทอมกันแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะผู้ปกครองเองนะคะก็ต้องแบบว่าไปเตรียมในเรื่องของการหาชุดนักเรียนนะคะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคุณผู้ฟังซึ่งในการนี้ค่ะผู้ฟังในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนนะคะในส่วนของบางลำพูค่ะคุ้มครองผู้บริโภคช่วงเปิดภาคเรียนค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่นะตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะคะเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะกำกับนะคะในเรื่องของการจำหน่ายให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมและก็ให้แก่ผู้บริโภคในช่วงของใกล้เปิดภาคเรียนนะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะของนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะโดยมุ่งตรวจสอบในการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งก็ครอบคลุมกรณีไม่ติดราคาสูงเกินจริงและการจำหน่ายในลักษณะ นะคะรวมไปถึงการแสดงสลากสินค้าที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตหรือจะเป็นเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้านั่นเองค่ะซึ่งผลการตรวจสอบนะคะก็พบว่าร้านค้าในพื้นที่เนี่ยไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากว่าเป็นสินค้าสต็อกเดิมรัฐมนตรีก็ได้มีการชื่นชมผู้ประกอบการนะคะที่แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางการค้าพร้อมนะคะได้มีการฝากให้ทุกฝ่ายเนี่ยไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาในสภาวะที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในช่วงนี้ค่ะพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนนะคะมั่นใจว่าสินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาดขณะนี้อยู่ภายใต้การติดตามการดูแลของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าเกิดว่าพบปัญหาด้านสินค้าหรืออุปกรณ์การเรียนนะคะก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะพร้อมเข้าไปดูแลแล้วก็แก้ไขทุกกรณีค่ะผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญนะคะในช่วงนี้เพราะว่าหนึ่งในนั้นค่ะอาจจะมีในส่วนของโรงเรียนอาจจะให้ค่าอุปกรณ์การเรียนนะ400บาทนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไปดูก่อนนะคะว่าน้องเนี่ยลูกหรือว่าน้องๆเนี่ยค่ะอยู่ในช่วงของวัยไหนอย่างเช่นอนุบาลก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าประถมก็จะได้ประมาณ400บาทนะคุณผู้ฟังก็ช่วงนี้นะคะก็ต้องติดตามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตน้ำมันเรื่องของค่าครองชีพสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยทางด้านของรัฐบาลเองเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการจัดโครงการหลากหลายโครงการกันเลยทีเดียวอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น้องหาเองนะนำมาพูดคุยกันนะคะประเด็นที่สำคัญที่สามารถที่จะให้คุณผู้ฟังนะคะได้มีการติดตามรับทราบถึงกระบวนการต่างๆที่ทางด้านของรัฐบาลได้มีความให้สำคัญทุกอย่างเลยทุกย่างก้าวกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะเดี๋ยวก็มีประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะที่จะนำมาพูดคุยกัน
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะเดี๋ยวนี่มัน

0: ขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่มั่วกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พร้อมอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: เช็ครถเช็คถ่ายอ่ะ
2: เช็คอะไรเยอะแยะ
1: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะ
3: เบรกไม่อยู่อ่ะ
4: เช็คเถอะก่อนที่มันจะช้าไปให้คิดอีกทีนะ

มาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็จะมาปิดท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วกันนะคะผู้ฟังกับการที่ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะนนท์เกษตรพอเพียงชูต้นแบบเกษตรผสมผสานจากพื้นที่รอบบ้านสู่ความมั่นคงทางอาหารค่ะก็นำโดยท่านไพรัชเพชรหยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ตำบลมะรุ่ยอำเภอทับปูดนะคะเพื่อที่จะเยี่ยมเกษตรกรต้นแบบที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะคะโคกหนองนาลุงสำราญค่ะของนายสำราญสมใหญ่ซึ่งใช้พื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานกันปลูกพืชสวนครัวพืชไร่ไม้ผลหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันแม้จะมีการปลูกละเล็กละน้อยแต่ก็สามารถที่จะเก็บกินเก็บใช้แล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวกันด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองก็ได้มีการกล่าวชื่นชมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเกษตรกรที่เป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพร้อมค่ะได้มีการเน้นย้ำนะคะว่าการทำเกษตรตามกำลังและฐานะของตนเองไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่สามารถที่จะเริ่มต้นได้จากพื้นที่เล็กๆรอบบ้านอยากให้ชาวพังงาได้นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันง่ายๆเลยค่ะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้จริงลงมือทำอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไปเพราะทุกก้าวของการพึ่งพาตนเองคือจุดเริ่มต้นค่ะของความมั่นคงและความสุขที่ยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลากหลายภาคส่วนให้ความสำคัญนะคะกับอีกหนึ่งประเด็นนะคุณผู้ฟังกับการที่มีการเดินหน้านะคะโมบายยูนิคออกหน่วยประเมินนะคะความพิการฟรีให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการร่วมจัดออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ประจำปีนี้เชิญผู้ป่วยที่มีแนวโน้มพิการเข้ารับการประเมินความพิการฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงพร้อมให้บริการครบวงจรค่ะทั้งแพทย์ประเมินความพิการจดทะเบียนคนพิการเปลี่ยนสิทธิ์บัตรทองกันด้วยและรับขอรับเงินอุดหนุนความพิการค่ะในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะคะที่โรงพยาบาลกุรบุรีชัยพัฒน์แล้ววันพุธที่10มิถุนายนที่เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะที่จะไปใช้บริการเนี่ยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องค่ะมาในวันที่จะรับบริการกันด้วยค่ะเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการดำเนินการนะคะก็ประชาสัมพันธ์นะมาทิ้งท้ายนะคะดูเวลาแล้วเนี่ยก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราลากันด้วยผลงานเพลงนี้และขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะและขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนทั่วประเทศลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วกว่า22ล้านรายนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการทำงานทุกหน่วยงานผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมากกว่า900รายแล้วในเวลานี้การท่าเรือ FC คว้าแชมป์ฟุตบอลเมืองไทยคัฟฤดูกาลนี้ได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ในรอบ16ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันแรกของการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40มียอดลงทะเบียนแล้วกว่า22ล้านรายวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน30ล้านสิทธิ์ล่าสุดนับเวลา11นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า22ล้านรายจำนวนสิทธิ์คงเหลือประมาณ7ล้านสิทธิ์ประชาชนและร้านค้าใหม่ทยอยสมัครไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส
2: เช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกขณะที่ประชาชนและร้านค้ากลุ่มใหม่เดินทางมาติดต่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสอย่างต่อเนื่องมีการเปิดจุดบริการด้านหน้าและด้านในธนาคารเพื่อให้บริการประชาชนอาทิผู้ที่เปลี่ยนเบอร์มือถือและร้านค้ากลุ่มใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยทั่วไปโดยประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ยื่นเอกสารหลังผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมเปิดใช้งานแอปถุงเงินสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยและไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือโครงการคนละครึ่งพลัสรูปแบบ60-40เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับร้านค้ากลุ่มเดิมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปถุงเงินเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสส่วนร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมโดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการต่อไปปภิชญานันท์เทพรักษ์ผวทนราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มั่นใจโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวพร้อมขอให้ภาครัฐตรวจสอบควบคุมสินค้าป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน
3: างสาวอรทัยจีบเจือประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าขณะนี้ตนเองได้กดยืนยันสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมใช้งานวันที่1มิถุนายนนี้โดยจะนำไปซื้อสิ่งของจำเป็นในครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งนี้การที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน69เห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะมีข้อกำหนดให้ใช้หมด 1,000 บาทในแต่ละเดือนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวแต่อยากให้ภาครัฐมีการตรวจสอบควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงที่มีโครงการ
4: ก็ช่วยได้เยอะนะได้ค่ากับข้าวอ่ะซื้อของใช้พวกน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาถูพื้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องใช้ตลอดอ่ะ
3: นางสาวอรทัยจีบเจือกล่าวอีกว่าโครงการนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานจึงอยากให้ผู้ได้รับสิทธิ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ทำผิดเช่นแลกเป็นเงินสดซึ่งหากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้อีกและมีความผิดตามกฎหมายสมิทธ์รัตนาเชชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ประชาชนจังหวัดกระบี่ตื่นตัวร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพมั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจได้
5: บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพาสที่ตลาดสดมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่จากการพูดคุยพบว่าส่วนใหญ่คนที่ลงทะเบียนสำเร็จใช้เวลาไม่นานมักเป็นกลุ่มประชาชนที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนหน้านี้และอัปเดตข้อมูลแอปเป๋าตังไว้พร้อมแล้ว
6: ค่ะวันนี้ก็ลงเรียบร้อยแล้วค่ะโครงการไทยช่วยไทยพาสนะคะเรียบร้อยค่ะง่ายมากค่ะก็เป็นของใช้จำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็มีน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็แป้งของใช้ต่างๆแล้วก็ซื้อข้าวกลางวันค่ะดีมากค่ะช่วยให้เราได้สะดวกขึ้นนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ค่ะขอบคุณนะคะที่มีโครงการดีๆนี้ให้กับประชาชนค่ะ
5: ทั้งนี้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐบาลกำหนดสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม2569เวลา 6:00 นถึง 22:00 นหรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มและสามารถใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศได้ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569นี้รุจิราบุรณทรัพย์สวทกระบี่รายงาน
1: รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสย้ำลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นไม่มีนโยบายส่งข้อความชวนเพิ่มเพื่อนทางไลน์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังล่าสุดพบกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยจังหวะนี้สร้างเพจปลอมส่งข้อความสั้นหรือ SMS และทักแชทหลอกลวงประชาชนว่าเป็นช่องทางเปิดลงทะเบียนเพื่อจูงใจให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวรัฐบาลจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยขอเน้นย้ำว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีช่องทางลงทะเบียนที่ถูกต้องและปลอดภัยเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นคือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อแนะนำในการป้องกันตนเองจากกลโกงและข่าวปลอมโดยอย่ากดลิงก์จาก SMS หรือข้อความแปลกปลอมเนื่องจากโครงการของรัฐไม่มีนโยบายส่งลิงก์ให้ลงทะเบียนผ่านข้อความอย่าหลงเชื่อเพจหรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เป็นทางการห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวกับผู้อื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดรหัสพินรหัส OTP หรือข้อมูลบัญชีธนาคารอย่าหลงเชื่อสายโทรศัพท์ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพราะหน่วยงานภาครัฐและธนาคารไม่มีนโยบายโทรศัพท์ไปขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินอย่างแน่นอนทั้งนี้หากหลงกลตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติกรรมที่ผิดปกติสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th หรือโทรสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนพร้อมบูรณาการทำงานทุกหน่วยงานในรูปแบบคลัสเตอร์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีคุยกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่24ประเทศประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังเสียงสะท้อนในการขับเคลื่อนนโยบายย้ำว่าวาระเร่งด่วนของรัฐบาลคือการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าลดอุปสรรคด้านภาษีและขยายตลาดสินค้าไทยสู่ยุโรปรวมถึงให้ความมั่นใจถึงการปรับการทำงานแบบบูรณาการในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาให้เกิดผลพร้อมกันนี้ยังย้ำถึงแนวทาง างการทูต 2.0 หรือการทูตที่จับต้องได้ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่งยกระดับมาตรฐานประเทศสู่ OECD และจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตจากการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำในกลุ่มอาเซียนพบว่าทุกประเทศต่างปักหมุดให้ความมั่นคงทางอาหารเป็นวาระแห่งภูมิภาคซึ่งประเด็นนี้ประเทศไทยมีศักยภาพสูงนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าในช่วงต่อจากนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมและเวทีระดับโลกหลายรายการซึ่งจะทำให้ประเทศไทยอยู่ในสปอตไลท์โลกมากขึ้นทั้งงานนิทรรศการด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วงเดือนกันยายนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศช่วงเดือนตุลาคมและงานประชุมสุดยอดสุขภาพโลกในเดือนพฤศจิกายนจึงขอให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ช่วยประชาสัมพันธ์และต่อยอดโอกาสดังกล่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยย้ำว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคด้วยจุดแข็งด้านเสถียรภาพทางการเมืองโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับการลงทุนและภาคเอกชนที่เข้มแข็งเมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานในรูปแบบทีมไทยแลนด์ความคล่องตัวในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและผลักดันประเทศไทยสู่แถวหน้าของเวทีโลกต้องสำเร็จอย่างแน่นอนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งเดินหน้าเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวานนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และทีมไทยแลนด์ร่วมกันผลักดันการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุดเนื่องจากไทยต้องการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมทั้งลดการเสียเปรียบจากคู่แข่งอย่างเวียดนามและมาเลเซียที่มี FTA กับ EU แล้วพร้อมกันนี้ยังได้ขอให้คณะทูตช่วยชี้แจงผู้ประกอบการยุโรปว่าไทยมีความพร้อมเป็นฐานการลงทุนและแหล่งนำเข้าสำคัญของ EU โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมูลค่าสูงและสินค้าเกษตรแปรรูปหลังจาก EU ต้องกระจายแหล่งนำเข้าเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งนำเข้าเดิมรวมทั้งไทยยังมีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนสำคัญของยุโรปด้านความมั่นคงด้านอาหารสุขภาพและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกของเอเชียหรือ Heart of Asia ที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคได้ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเจาะตลาดยุโรปผ่านการพัฒนามาตรฐานสินค้าการจับคู่ธุรกิจการสร้างแบรนด์และการส่งเสริมการค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในทวีปยุโรปโดยย้ำให้ติดตามสถานการณ์โลกด้วยความเข้าใจจุดยืนของไทยเพื่อแสวงหาโอกาสให้กับประเทศ
8: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปโดยมีเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตรวม24ประเทศเข้าร่วมโดยได้เน้นย้ำหลักการขับเคลื่อนทางการทูต4ประการคือการทูตที่มียุทธศาสตร์รวดเร็วเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงรวมทั้งต้องสื่อสารให้เข้าใจง่ายนายเสียศักดิ์ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ต่างๆเช่นสถานการณ์ไทยกัมพูชาในปัจจุบันที่แม้ท่าทีของฝ่ายกัมพูชาจะยังไม่ชัดเจนกับไทยแต่ไทยมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าท้ายที่สุดทั้งสองประเทศต้องอยู่ร่วมกันและอาจต้องมีแนวทางปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันส่วนสถานการณ์โลกในปัจจุบันไทยต้องมองผลประโยชน์มากกว่าการตัดสินใจเลือกฝักใฝ่ฝ่ายใด โดยต้องเข้าใจจุดยืนของประเทศไทยว่ากำลังขับเคลื่อนไปทิศทางใดผ่านนโยบายต่างๆที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนรวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ
9: เราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนเข้าใจว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนกำลังขับเคลื่อนไปทางไหนเพราะเราต้องสร้างแนวคิดใหม่ให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นท่านต้องมีแนวคิดของท่านคือบางครั้งเนี่ยอยากให้ท่านได้ช่วยรายงาน intelligence ที่เขาคิดอะไรกับประเทศไทยอะไรเป็นอุปสรรคเขามองต่างๆเนี่ยเพราะเราต้องเข้าถึงให้ได้เข้าใจเขาก็คือหมายถึงการเข้าถึงผู้กำหนดนโยบายเพื่อไปเชฟจริงๆของเขารับฟังความเห็นของเขา
8: ทั้งนี้นายเสียศักดิ์ได้มอบโจทย์สำคัญให้เอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตทั่วยุโรปคิดวิเคราะห์ว่าจะสามารถเสริมสถานะและความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยอย่างไรและโอกาสของประเทศไทยในความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆคืออะไรเพื่อเร่งขับเคลื่อนเพื่อโอกาสให้กับประเทศปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: รัฐบาลเดินหน้าก้าวมาตรการชูพลังคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนประเทศภายใต้คอนเซปต์เด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชน
11: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตและพลังปัจจุบันของประเทศโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้เดินหน้ายกระดับบทบาทเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน9มาตรการยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนมุ่งสร้างระบบสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั่วประเทศโดยมีแนวทางสำคัญคือจะผลักดันให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนครบทุกพื้นที่ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ยกระดับฐานข้อมูลด้วย AI ให้ทันสมัยและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพและทักษะแห่งอนาคตให้กับเยาวชนไทยนอกจากนี้ยังมีการกำหนดมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานให้ตรวจสอบได้พร้อมสร้างแรงจูงใจผ่านการมอบรางวัลต้นแบบแก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นรวมถึงผู้สนับสนุนการพัฒนาเด็กในทุกภาคส่วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญในการร่วมออกแบบประเทศดังนั้นการยกระดับสภาเด็กและเยาวชนครั้งนี้จึงเป็นการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ขับเคลื่อนความโปร่งใสภาครัฐตั้งเป้าเพิ่มคะแนน CPI พร้อมผลักดันระบบดิจิทัลยกระดับมาตรฐานสู่ OECD
12: นายพระจรปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือสำนักงานปปท.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องการประเมิน ITA เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐณอาคารศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจำนวน160หน่วยงานเข้าร่วมกว่า350คนนายพระจรกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD

0: มีการกำหนดที่ชัดเจนภายใต้พรบ.อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการเข้าถึงการบริการของภาครัฐต่างๆแล้วเนี่ยการยกเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตต่างๆขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความโปร่งใสมากขึ้นทำให้หน่วยงานของภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบได้เห็นการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นการลดการใช้ดุลพินิจของหน่วยงานและการในการอนุมัติอนุญาตนั่นคือจะทำให้ลดตัวเลขของการเรียกรับสินบนได
1: ้ด้านนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.กล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานประเภทกรมหรือเทียบเท่าให้มีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า85คะแนนรวมทั้งส่งเสริมการให้คำปรึกษากำกับติดตามและพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางที่สำนักงานปปช.กำหนดชาววิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมหน่วยแพทย์และผู้แสวงบุญฮัจญ์ชาวไทยที่นครมักกะซาอุดีอาระเบียเน้นย้ำดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปนครมักกะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและหน่วยแพทย์ไทยที่ร่วมกันดูแลสุขภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไทยมุสลิมผู้เดินทางมาแสวงบุญในพิธีฮัจญ์ประจำปี2569โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้แสวงบุญชาวไทยณทุ่งมีนาเพื่อติดตามการให้บริการและสวัสดิการต่างๆให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและคุ้มค่าตามสิทธิตลอดจนศึกษาการบริหารจัดการของผู้แสวงบุญจากประเทศต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการในปีถัดไปทั้งนี้ได้สั่งการให้ประสานงานไปยังกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของซาอุดีอาระเบียพิจารณาเปลี่ยนเต็นท์พักมีนาจากเดิมมักกะ80ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันสูงและมีห้องน้ำไม่เพียงพอย้ายมายังมักกะ78ซึ่งเป็นพื้นที่ราบและมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับความเป็นอยู่ให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยทั้ง 7,037 คนพร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรองรับผู้แสวงบุญที่จะทยอยเดินทางเข้าสู่ทุ่งมีนาซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญโดยให้ประสานงานกับทางซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้ได้ฝากความห่วงใยถึงชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีถัดไปให้ทำการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ผ่านทางที่ว่าการอำเภอกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และติดตามข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพโดยยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมดูแลชาวมุสลิมในทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงต่อวุฒิสภากรณีช้างสีดอหูพับตายระหว่างเคลื่อนย้ายขณะนี้เร่งสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมสั่งชะลอการเคลื่อนย้ายช้างทั่วประเทศ
4: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณากระทู้ถามความคืบหน้าการสอบสวนกรณีช้างป่าสีดอหูพับเสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายจากจังหวัดขอนแก่นไปโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงจังหวัดเลยโดยนายมังกรศรีเจริญกุลสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ตั้งถามทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ชี้แจงระบุว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักวิชาการและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดขณะเดียวกันได้ชะลอการเคลื่อนย้ายช้างป่าทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวตามคำสั่งศาลระหว่างจัดทำคู่มือการรักษาและเคลื่อนย้ายร่วมกับสัตวแพทยสภาและเตรียมอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
5: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้นตอนนี้ได้ชะลอการเคลื่อนย้ายช้างป่าตามคำสั่งศาลทั่วประเทศออกไปก่อนเพราะว่าเรากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเองนั้นกำลังดำเนินการร่วมกับสัตวแพทยสภาเพื่อให้ออกมาเป็นคู่มือการปฏิบัติการรักษาและเคลื่อนย้ายช้างป่ารวมทั้งให้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าที่ให้มีความเข้าใจแผนเผชิญเหตุถ้าเราทำสำเร็จจะเป็นคู่มือ

0: ือการย้ายช้างซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย้ำว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาช้างป่าอย่างเป็นระบบทั้งการจัดพื้นที่อาศัยเพิ่มแหล่งอาหารทำแนวป้องกันพัฒนาระบบเตือนภัยและขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
2: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นขีดอันตรายแล้วหลังหมดสติขณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาน
3: ายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าตามที่มีการรายงานว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนหลังหมดสติขณะปฏิบัติภารกิจในจังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทีมแพทย์ต้องทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ช่วยชีวิตก่อนอาการกลับมาทรงตัวโดยอาการพ้นขีดอันตรายแล้วภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ทางนี้เนื่องจากนายสุริยะมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องหลายสัปดาห์โดยตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านและการลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อ10นาฬิกาที่ผ่านมานายสุริยะได้ออกจากโรงพยาบาลโดยได้เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทของนายราเชนศิลปะรายะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและกรมเกษตรที่วัดป่าบ้านปาดก่อนเดินทางต่อไปยังประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวจังหวัดอุดรธานีเพื่อติดตามภารกิจด้านน้ำและงานมหกรรมพืชสวนโลกตามกำหนดเดิมทั้งนี้แม้แพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงมีความกังวลต่อภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมงานสำคัญของกระทรวงจึงยืนยันเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเดิมชาวนันท์มาลีรายงาน
2: ชลประทานที่12แจ้งเตือน7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรหลังน้ำเหนือไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มต่อเนื่อง
4: นายสงกรานต์ชลอสีทองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่1/2565โดยระบุว่าสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้มีปริมาณน้ำหลากไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่15พฤษภาคม2569เวลา6นาฬิกาพบปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,070 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 16.42 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งสำนักงานชลประทานที่12ได้ควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกิน 16.51 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางทั้งนี้คาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งจะทำให้พื้นที่ริมน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทลงไปจนถึงตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1-1.5 เมตรอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าตลิ่งโดยสำนักงานชลประทานที่12จะบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนหากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเกินกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะเร่งแจ้งให้ทราบโดยเร่งด่วนต่อไปณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
5: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
6: สวัสดีครับผมพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
5: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายแพทย์ทีโดรสอัธานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเนื่องจากการยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกทำให้จนถึงขณะนี้พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว101รายอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการใหญ่ WHO ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดทั้งนี้ WHO ประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวใน DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่จังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของ DR คองโกจุดศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงและความไม่มั่นคงปลอดภัยในพื้นที่
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐพร้อมเข้าสู่การเจรจาอย่างจริงจังเกี่ยวกับประเด็นโครงการนิวเคลียร์อิหร่านซึ่งจะรวมถึงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงและคำมั่นสัญญาที่อิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์หากทางการอิหร่านดำเนินการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยทันทีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำชับกับคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐว่าไม่ต้องรีบทำข้อตกลงกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซต่อไปแม้การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ก็ตาม
8: รัฐมนตรีต่างประเทศจาก8ชาติมุสลิมอาทิซาอุดีอาระเบียอียิปต์จอร์แดนกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตุรกีอินโดนีเซียและปากีสถานออกแถลงการร่วมประณามนายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลจากกรณีเผยแพร่วิดีโอปรากฏให้เห็นว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวจากขบวนเรือโกลบอลซูมุสซึ่งเป็นกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือชนวนกาซากำลังถูกกดให้นอนราบกับพื้นระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ขัดต่อพันธกรณีของอิสราเอลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทั้งนี้กองทัพอิสราเอลควบคุมตัวนักเคลื่อนไหวของขบวนเรือโกลบอลซูมุสกว่า430คนจากหลายสิบประเทศก่อนส่งตัวกลับประเทศต้นทางขณะที่นักเคลื่อนไหวบางส่วนอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ชาวอิสราเอลใช้กำลังระหว่างการควบคุมตัวอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนปล่อยยานอวกาศเฉินโจ23พร้อมลูกเรือ3คนจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วชินในทะเลทรายโกบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อคืนวานนี้โดยขณะนี้ยานเข้าเทียบท่าสถานีอวกาศเทียนกงได้สำเร็จและหนึ่งในลูกเรือจะปฏิบัติภารกิจอยู่บนสถานีอวกาศดังกล่าวเป็นเวลา1ปีเพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะไร้น้ำหนักต่อร่างกายมนุษย์สำหรับเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและระบบสนับสนุนชีวิตก่อนภารกิจสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคต ทั้งนี้จีนตั้งเป้าสร้างศูนย์วิจัยบนดวงจันทร์ระยะแรกภายในปี2578และเตรียมส่งนักบินอวกาศต่างชาติจากปากีสถานไปปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศเทียนกงเป็นครั้งแรกภายในสิ้นปีนี้ท่ามกลางบรรยากาศของการแข่งขันพัฒนาโครงการอวกาศระหว่างจีนและสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดสุดท้ายของฤดูกาลท็อตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งต้องการชัยชนะเพื่อการันตีอยู่รอดในลีกสูงสุดฤดูกาลหน้าเปิดบ้านเฉือนชนะเอฟเวอร์ตัน1-0รอดพ้นการตกชั้นได้สำเร็จแม้เวสต์แฮมยูไนเต็ดจะเปิดบ้านถล่มลีดยูไนเต็ด3-0แต่ผลการแข่งขันของทัพไก่เดือยทองเพียงพอต่อการการันตีอยู่รอดแน่นอนแล้วสรุปอันดับสำคัญของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของอาร์เซนอลส่วนโควต้าแชมเปี้ยนลีกได้แก่อาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอสตันวิลล่าและลิเวอร์พูลส่วนทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่บอร์นมัธและทันเดอร์แลนด์ขณะที่โควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นของไบรตันสำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้แก่เวสต์แฮมยูไนเต็ดเบอร์ลี่และวูฟแฮมตันด้านลาลิก้าสเปนนัดสุดท้ายของฤดูกาลบียาเรอัลเปิดบ้านถล่มแอตเลติโกมาดริด5-1จากชัยชนะนัดนี้ทำให้เรือดำน้ำสีเหลืองมี72คะแนนจาก38นัดคว้าอันดับ3ไปครองส่วนตราหมีมี69คะแนนรั้งอันดับ4สรุปอันดับสำคัญของลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของบาร์เซโลนาส่วนโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แก่บาร์เซโลนาเรอัลมาดริดบียาเรอัลแอตเลติโกมาดริดและเรอัลเบติสด้านทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่เซลตาบีโก้และเรอัลโซซิดาดส่วนโควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นของเกตาเฟ่สำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากลาลิก้าในฤดูกาลนี้ได้แก่มายอร์กาจิโรนาและเรอัลโอเบียโดขณะที่เกาโชเซเรียอิตาลีนัดปิดฤดูกาล AC มิลานเปิดบ้านแพ้กายารี1-2มี70คะแนนจาก38นัดจบอันดับ5ได้ไปเล่นแค่ยูโรปาลีกสรุปอันดับสำคัญของเซเรียฤดูกาลนี้แชมป์ตกเป็นของอินเตอร์มิลานส่วนโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แก่อินเตอร์มิลานนาโปลีโรม่าและโคโมด้านทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้แก่เอซีมิลานและยูเวนตุสส่วนโควต้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกเป็นของอัตแลนตาสำหรับ3ทีมที่ต้องตกชั้นจากเซเรียฤดูกาลนี้ได้แก่เครโมเนเซ่เวโรนาและปิซ่าการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025ถึง2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมการท่าเรือ FC โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะ BG ปทุมยูไนเต็ดไป1-0จากการทำประตูของลูคัสคอสตาในนาทีที่29คว้าแชมป์ไปครองและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ในรอบ16ปีหรือตั้งแต่ฤดูกาล2010ของสิงห์เจ้าท่าอีกด้วยแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ2ของรายการและมือ7ของโลกตบเอาชนะเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากจีน2เกมรวด 21-17 และ 21-15 คว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัตกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับหลี่ซื่อเฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วและมือ7ของโลกจากจีน0-2เกม16-21และ17-21จบรองแชมป์ขณะที่คู่ผสมพักพลธีระรัตกุลกับทัพซิรีแต้รัตนชัยคู่มือ20ของโลกพ่ายให้กับเกาเจียซวนกับเว่ยหย่าซินจากจีน1-2เกม13-2121-15 และ10-21จบรองแชมป์เช่นเดียวกันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมดโดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทิมแดง จ้าของแชมป์โลกและแชมป์ซีเกมลงแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้เฉินยู่ทันจากจีน1ต่อ2ยก6ต่อ4 3ต่อ12และเสมอกัน4ต่อ4แต่คะแนนดิบนักกีฬาจีนดีกว่าส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไป1ต่อ2ยกพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสารานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นยุวชนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ500คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองรวมกว่า 2,000 คนส่งผลให้โรงแรมและที่พักในพิจิตรเต็มทุกแห่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างชัดเจนขณะที่ผู้ปกครองต่างชื่นชมว่ากีฬาจักรยานขาไถเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายสมองและสร้างวินัยให้แก่เด็กๆได้เป็นอย่างดีและมียอดผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดรวมช่องทางทะลุ 10,000 วิวขณะที่ผลรุ่นใหญ่สุดอายุ3ขวบ6เดือนประเภทชายที่1ได้แก่เด็กชายปรินสุรขันธ์และประเภทหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงกวินธาดานาชัยโชตนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานวันครอบครัววอลเลย์บอลไทยประจำปี2569ร่วมใจก้าวไปกันต่อเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งในร่มและชายหาดทุกรุ่นอายุตลอดจนบุคลากรและผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมจนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยมอบเงินรางวัลจากสมาคมและจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิษกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออีสตาฟออกแถลงการอย่างเป็นทางการจากกรณีที่ทีมชาติไทยวอล์กเอาท์ออกจากการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสตาฟเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026รอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียเนื่องจากมองว่าการตัดสินของผู้ตัดสินไม่เป็นธรรมโดยแถลงการของอีสตาฟระบุว่าในช่วงสำคัญของการแข่งขันทีมที่3ผู้ตัดสินได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้เล่นไทยกระทำฟาวล์ตามกติกาของอีสตาฟภายหลังทีมชาติไทยได้ร้องขอให้มีการตรวจสอบจังหวะ ดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้ตัดสินชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของระบบ Challenge Review System ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งแม้ว่าทีมผู้ตัดสินจะให้คำอธิบายและคำแนะนำหลายครั้งทีมไทยปฏิเสธที่จะทำการแข่งขันต่อและไม่กลับลงมาในสนามตามเวลาที่กำหนดตามระเบียบการแข่งขันดังนั้นตามกฎของอีสตาฟและระเบียบผู้ตัดสินจึงประกาศให้การแข่งขันถูกยกเลิกและตัดสินให้มาเลเซียเป็นฝ่ายชนะปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: วิกฤตพลังงาน
11: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าสมาชิกคำว่าสมาชิกเขียนสอเสือมอม้าสระอาชอช้างสระอิกอไก่มาจากภาษาสันสกฤตว่าสามาชิกะหรือสมาชิกะแปลว่าผู้อยู่ในสภาผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาเดิมในภาษาไทยคำว่าสมาชิกใช้ในความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤตเช่นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกคำว่าสมาชิกอาจใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึง ผู้ที่สมัครเป็นผู้บอกรับวารสารหรือนิตยสารหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสมาคมหรือองค์กรต่างๆคำว่าสมาชิกยังหมายถึงผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านและยังอาจหมายถึงลูกค้าประจำก็ได
12: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.18 เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
8: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่ได้รับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28พฤษภาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหูดโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยท่านผู้ฟังคะโรคหูดคือโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อ SPV ที่ผิวหนังหรือเยื่อบุแผลหรือ รอยถลอกผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยฉีกขาดด้วยการสัมผัสโดยตรงจากคนที่เป็นหูดหรือสัมผัสทางอ้อมผ่านสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อเช่นสระว่ายน้ำสถานที่ออกกำลังกายเราจับต่างๆและอาจติดเชื้อที่ผิวหนังหูดที่ผิวหนังแบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่1หูดบริเวณผิวหนังเช่นหูดที่ผิวหนังฝ่ามือและฝ่าเท้า2หูดบริเวณเยื่อบุผิวหนังที่เกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศหรือเรียกว่าหูดหงอนไก่ลักษณะของหูดแบ่งเป็น5ลักษณะตามอาการได้แก่1หูดธรรมดาลักษณะเป็นตุ่มนูนแข็งผิวค่อนข้างขรุขระสีเหมือนผิวหนังหรือสีดำอาจมีเม็ดเดียวหรือหลายเม็ด2หูดผิวเรียบลักษณะเป็นตุ่มแบนผิวเรียบสีเหมือนผิวหนัง3หูดฝ่ามือฝ่าเท้าลักษณะเป็นปื้นหนาแข็งฝังอยู่ในเนื้อสีค่อนข้างเหลืองเมื่อเดินลงน้ำหนักหรือกดทับจะเจ็บ4หูดที่อวัยวะเพศลักษณะเป็นตุ่มนูนสูงคล้ายหงอนไก่พบบริเวณอวัยวะเพศทวารหนักและขาหนีบ5หูดที่เป็นติ่งเนื้อแข็งยื่นจากผิวหนังลักษณะเป็นตุ่มขรุขระแต่ยาวคล้ายนิ้วมือเล็กๆมักพบบริเวณใบหน้าลำคอวิธีรักษา1ทายาที่มีส่วนผสมของกรดซาลิซิลิกกรดแลคติกกรดไตรคออาซิติกการทายาอาจใช้เวลารักษานานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนแต่เป็นวิธีที่ปลอดภัยไม่เจ็บตัวแต่ควรรับยาจากแพทย์หลังตรวจไม่ควรซื้อยาทาเอง2จี้ด้วยความเย็นจากไนโตรเจนเหลวผู้ป่วยอาจรู้สึกแสบๆเจ็บๆระหว่างถูกจี้หลังจี้แผลอาจพองเป็นตุ่มน้ำแผลจะค่อยๆยุบแห้งตกสะเก็ดและหายได้เองแต่อาจต้องจี้หลายครั้งจนกว่าจะหายขาด3จี้ไฟฟ้าสามารถทำลายหูดได้เด็ดขาดในครั้งเดียวหรือไม่กี่ครั้งแต่อาจมีแผลเป็นได้4ผ่าตัดเอาก้อนหูดออกหากทำวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลการป้องกันโรคหูด1หากเป็นหูดควรรีบพบแพทย์เพื่อรีบทำการรักษาและเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อโรคสู่ผู้อื่น2รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้ภูมิต้านทานแข็งแรงต่อต้านเชื้อโรคได้อยู่เสมอ3หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นโรคหูดหงอนไก่4. ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV สามารถฉีดได้ทั้งชายและหญิงจบบทความประจำวันเรื่องหูดโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถวงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
19: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงาม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและถิติมาอินกลัมอ่าน
20: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
22: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
23: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

0: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ Take Care Marine โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต

ับเรียนท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเทคแคมเปญนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตครับผมวิจิตรับหน้าที่ตรงนี้นะฮะ1ชั่วโมงนะฮะ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาทุกสัปดาห์ทุกวันจันทร์นะครับ 96.75 สวทภูเก็ตกับเทคแคมเปญนะฮะติดตามได้ทางสถานีวิทยุนะครับกรมประชาสัมพันธ์สวท 96.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางเพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะครับเรื่องราวทางน้ำเรื่องราวชายฝั่งเกี่ยวข้องกับทะเลอันดามันของเราขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับการแชร์ต่อแล้วก็ส่งลิงก์กันไปนะฮะวันนี้มีเรื่องราวนะครับพูดคุยกันในเรื่องของสิ่งล่วงล้ำนั่นน้ำและก็เรื่องราวของเรือที่อยู่ในทะเลไม่มีใครสนใจเจ้าของเรือก็ไม่มีคนจัดการเรือผู้จัดการเรือหรือคนที่ดูแลเรือก็หายไปจาก1เดือนเป็น2เดือนเป็น1ปีเป็น 2-3 ปีแล้วก็ไม่มีใครสนใจเลยผูกทุ่นนะครับนะอยู่ในทะเลณวันหนึ่งณคืนหนึ่งนะครับหลุดจากทุ่นออกไปปะทะกับเพื่อนหรือว่าไปติดขอบฝั่งไปติดนะครับโขดหินก็ทำให้เสียหายไปตามๆกันนะฮะสำหรับนะครับในส่วนของอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็มีประกาศของเจ้าท่านะครับที่ประกาศสิ้นสุดเมื่อวันที่24นะครับพฤษภาคม2569วันนี้วันที่25พฤษภาคม2569เดี๋ยวก็คงจะรอประกาศในช่วงเย็นๆนะครับอีก1ฉบับนะครับตรงนี้ก็คงจะให้ได้รับทราบกันนะครับในส่วนประกาศของประกาศฉบับที่แล้วนะครับให้เรือนะครับที่เดินทางออกไปนะครับยังพื้นที่นะครับนอกอ่าวนะครับหรือว่าในพื้นที่ทะเลนอกเนี่ยนะครับต้องควรระมัดระวังในส่วนของขึ้นลมนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับฝนตกหนักนะครับแล้วก็จะมีขึ้นลมนะครับเพิ่มสูงขึ้นจากที่มีขึ้นปกติอยู่2เมตรนะครับเมื่อจะเจอลมทั้งลมพายุนะครับมีฝนตกหนักด้วยนะครับก็จะเพิ่มเติมขึ้นไป 2-3 เมตรนะครับในบริเวณนอกอ่าวนะครับส่วนในอ่าวนะครับก็ยังคงมีคลื่นอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่มากมายสักเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็สำหรับเรือที่มีความยาวนะครับนะน้อยกว่านะครับ7เมตรนะครับนะห้ามออกไปยังทะเลเปิดนะครับหรือว่าทะเลนอกนะครับนะอยู่ชายฝั่งดีกว่าคือสิ่งดีที่สุดนะครับอย่างไรแจ็คเก็ตชูชีพนะครับนะพกไปด้วยนะครับนะไม่ต้องวางไว้ที่พื้นวางไว้ที่พื้นไว้ต้นไม้นะครับนะที่บ้านเรานะครับเราต้องเอามันไปไว้ในเรือนะครับของเรานะครับเผื่อ เหตุการณ์ฉุกเฉินเผื่ มีวิกฤตในทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำเข้าเรือนะครับนะเรือเราไปชนหรือว่าเกิดเนี่ยคลื่นนะครับจากเรือใหญ่นะครับคลื่นลมจากทะเลนะครับก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวทีเดียวแต่ถ้าหากว่าเรามีชูชีพแจ็คเก็ตนะครับคอยที่จะไว้เซฟตี้เราเนี่ยนะครับนะมันก็สามารถทำให้ชีวิตเราปลอดภัยนะครับอยู่รอดได้นะครับกลับไปหาครอบครัวอย่างสบายใจนะครับบางครั้งบางคราไปนะครับข้างนอกอ่าวไปในทะเลเราไปทำมาหากินนะครับแต่ที่บ้านเราลูกเราเมียเราครอบครัวของเรานะครับกำลังรอเมื่อไหร่พ่อจะกลับรอเมื่อไหร่พี่ชายจะกลับนะครับครอบครัวเป็นห่วงนะครับถ้าหากว่ามีฝนครึ้มนะครับนะท้องทะเลครึ้มแล้วก็มีคลื่นลมเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นห่วงมากทีเดียวนะครับฉะนั้นแล้วผ่อนคลายความเป็นห่วงนั่นก็คือต้องให้ที่บ้านทราบว่าเราไปในพื้นที่ไหนแล้วก็อย่าลืมนะครับในส่วนของการเซฟตี้เราด้วยแล้วก็เซฟตี้โทรศัพท์ของเราชาร์จแบตเตอรี่ให้พร้อยนะครับถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นในทะเลนะครับเราส่งข้อความล่วงหน้านะครับทางโทรศัพท์นะครับทางไลน์ต่างๆนะครับหรือใช้วิธีการนะครับลงไปในเฟซลงในโซเชียลของเราว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ก็นี่คือสิ่งที่บอกให้พี่น้องทุกท่านนะครับเป็นห่วงเป็นใยกันเสมอนะครับห่วงใยห่วงใจคุณโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับแล้วก็สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานะครับทั้ง6จังหวัดในเขต5นะครับนะมีทั้งภูเก็ตพังงากระบี่ระนองตรังแล้วก็สตูลนะครับนะ เดี๋ยวเรามาฟังกันกับสิ่งที่ เป็นเนื้อหาสาระจากรายการนะครับหลังจากฟังเพลงเพราะๆสักเพลงสองเพลงนะครับ

0: จกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สักเพลงนะฮะก่อนนะฮะสาระ
2: ตะวันย่อแสงอ่อนแรงลงแล้ว
1: กำลังใจนะครับสำหรับทุกคนท่านกำลังรับฟังรายการเทคแคมารีนนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่า
2: เสียงกร

มื่อคุณอยู่ในทะเลยิ่งเวลาที่มีลมพายุนะครับมีฝนตกหนักนะฮะไม่ใช่แต่ครอบครัวของท่านนะครับแต่พวกเราชาวทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมเจ้าท่านะครับสำนักงานเจ้าท่าต่างๆในพื้นที่ต่างๆนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยกันกับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านพี่น้องพณิชนะครับชาวประมงพณิชแล้วก็นะครับทุกคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรือนะกัปตันเรือทุกคนนะครับการออกเรือไปในทะเลคุณได้รับกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นการเรียนรู้นะครับบางครั้งก็เจอคลื่นลมที่ทำให้ท้อใจบางที่ทำให้รู้สึกว่าเออนะครับเราสุ่มเสี่ยงเราเสี่ยงนะครับแต่มันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเสมอๆนะครับความห่วงใยนั้นนะครับแน่นอนเมื่อมันไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับกลับมามันก็คือรอยยิ้มนะครับของคนที่บ้านที่ยิ้มให้นะครับกลับมาแล้วพ่อกลับมาแล้วพี่กลับมาแล้วนะครับคนของเรากลับมาแล้วแล้วก็พวกเรานะครับในฐานะเจ้าหน้าที่นะครับก็สบายใจนะครับผ่านไปแต่ละวันผ่านไปแต่ละเดือนนะครับ1ปีผ่านไป2ปีผ่านไปถ้าหากว่าเกิดเคสที่มันเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดเขาเรียกว่าแรงนะครับการระเบิดในเรือนะเกิดไฟไหม้เรือชนโขดหินเรือชนหรือเขาเรียกว่าเรือปะทะเรือแตะกันนะปะทะกันบางทีเขาบางคนก็ใช้ภาษาก็คือชนกันเลยนะครับนะบางทีก็เรือโดนขวดหินหรือหินสูงโคกทำให้เรือจะต้องเขาเรียกจมลงนะครับนะคนที่อยู่บนเรือก็ต้องสละเรือนะครับกว่าจะผ่านไปแต่ละวันกว่าจะผ่านไปแต่ละเดือนนะครับนะคนที่ทำงานในทะเลเนี่ยก็เสี่ยงอยู่เสมอนะครับกัปตันทุกคนเสี่ยงเสมอกัปตันทุกคนก่อนที่จะเดินทางไปในทะเลนะครับเราพูดอยู่เสมอว่าต้องพร้อมต้องมั่นใจนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่มั่นใจเราไม่พร้อมหยุดอยู่ที่บ้านดีกว่าเราไม่ต้องไปนะจะต้องบอกกับบริษัทนะบอกเจ้าของเรือว่าขอหยุดได้ไหมวันนี้นะครับถ้าหากว่ามันรู้สึกว่าไม่สบายใจนะครับนะถ้าเกิดการบังคับขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็พูดคุยกันได้นะนะฮะถ้าเกิดการบังคับขึ้นมาเนี่ยบางทีเรารู้ว่ามันมีทั้งลมมันมีทั้งคลื่นแล้วก็กัปตันบางคนเนี่ยไม่อยากไปเลยนะครับนะบอกได้นะไม่เป็นไรเราก็อาจจะว่าช่วยกันคุยนะครับกับบริษัทว่าเขาไม่มั่นใจนะฮะเหมือนหลายที่เหมือนอากาศยานเนี่ยถ้าหากว่ากัปตันเครื่องบินเนี่ยเขาไม่มั่นใจเขาไม่โอเคเนี่ยนะครับแน่นอนขึ้นไม่ได้นะครับนะถ้าหากว่าเราเจ้าท่านะครับในส่วนของกัปตันเรือเนี่ยนะครับถ้าหากว่ากัปตันเรือไม่พร้อมนะครับไม่ไปได้ไหมมันเป็นอันตรายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับต้องพูดคุยกันนะครับก่อนที่จะเดินเรือออกไปเพราะว่าถ้าหากกัปตันไม่พร้อมเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อคนที่เดินทางไปด้วยนะครับผู้โดยสารที่เดินทางไปนะครับเอาละครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเรืออันนี้อาจจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเรือที่จอดบริเวณทุ่นนะฮะอาจจะเป็นทุ่นที่ทำกันเองนะครับหรือว่าเป็นทุ่นของเอกชนนะครับทุ่นของผู้บริหารจัดการนะครับในพื้นที่ต่างๆนะฮะหน้าท่าเทียบเรือนะครับหน้าอ่าวนะครับหรือว่าหน้าแถวใกล้ๆร่องน้ำตรงไหนนะครับต้องทราบว่าเรือทุกลำนะครับคุณจะปล่อยปละละเลยนะครับผ่านวันผ่านคืนผ่านเดือนผ่านปีโดยที่ไม่มาสนใจมันเนี่ยก็ไม่ได้นะครับบางคนอาจจะเกิดปัญหานะครับตั้งแต่ช่วงโควิดมานะครับเรือก็โดเดแต่เขานะครับไม่มีคนดูแลนะครับนะในหัวหรือว่าเจ้าของเรือก็ไม่ได้กลับมาหรือว่ายังไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อเรือมันผ่านไปเป็นเดือนนะเป็นปี2ปีไม่มีใครสนใจนั่นก็คือถือว่าเรือลำนั้นมันอาจจะเป็นภาระนะครับของคนที่อยู่ใกล้ๆนะครับอาจจะเป็นภาระของผู้ควบคุมสะพานก็ได้นะครับนะผู้ที่เป็นผู้ดูแลนะครับทุ่นนะครับหรือว่าเป็นภาระของพวกเรานะครับเจ้าท่าด้วยแล้วก็ภาระของตำรวจน้ำอะไรด้วยเนี่ยนะครับนะเมื่อมันเกิดเหตุขึ้นมานะฮะส
มมุติว่ามีฝนตกหนักนะครับมีลมนะครับนะมีคลื่นลมนะมันทำให้เชือกขาดนะครับทุ่นขาดครับเรือมันไปแปะกับเพื่อนนะครับแปะเฉยๆไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปแปะแล้วทำให้เพื่อนก็มีปัญหานะครับอาจจะมีกระจกแตกบ้างนะครับทำให้ท้องทะลุบ้างนะครับนะแล้วก็ทำให้เสียหายนะครับไม่มีใครรับผิดชอบเพราะว่าไม่มีผู้ดูแลเรือลำนั้นมานานแล้วนะครับบางทีเราเจอเคสแบบนี้แล้วก็ไปดูปรากฏว่าเพราะว่าเรือลำนี้จอดมาประมาณปี2ปี3ปีไม่มีเด็กเรือเลยนะครับอาจจะเกิดปัญหาตั้งแต่ช่วงโควิดนะฮะหลังจากโควิดก็เรือถูกปล่อยนะครับแล้วก็เจ้าของก็กลับประเทศนะครับแล้วก็ เรือที่เคยอยู่ในแกรนเคยอยู่ที่ในโบ๊ทนะครับปรากฏว่าถูกนำออกมาเมื่อถูกนำออกมาปั๊บคนเรือที่นำออกมาหลังจากนั้นนะฮะมันต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆปรากฏว่าเมื่อเจ้าของในหัวไม่สนใจนะครับเด็กที่เคยดูแลก็ต้องออกไปโดยปริยายแล้วก็ทิ้งให้เรือลำนั้นจอดเรือลำนั้นอยู่ที่ทุ่นอยู่นั้นตลอดนะครับนำมาวันหนึ่งก็ไปแตกกับเพื่อนนะทำความเสียหายมีเคสที่ไปแตกกับสะพานนะครับทำความเสียหายสะพานไฟนะครับเขาเรียกว่าตัวหลอดไฟของสะพานเนี่ยประมาณเกือบ10ดวงเนี่ยโดนเสากระโดงของเรือเนี่ยนะครับทำลายไปนะจน10ดวงเนี่ยไฟไม่ติดเลยนะครับนะแล้วก็เกิดความเสียหายต่อสะพานนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถเอาอะไรจากใครได้เลยนะครับนะแล้วก็อีกอย่างสำหรับเรือที่มันเข้าไปบริเวณชายฝั่งแล้วทีนี้มันไม่มีเจ้าของไม่มีใครติดต่อใครไม่ได้นะครับและผลสุดท้ายก็มันโดนคลื่นซัดจนพังระเนระนาดอยู่หน้าชายหาดหรือว่าเข้าไปอยู่ในคลองนะครับไม่มีใครสนใจนะครับหรือมีเคสที่ล่าสุดนะครับเรืออยู่ที่ทุ่นไม่มีใครสนใจไม่มีใครดูแลปรากฏว่าเรือมันเกิดไฟไหม้ลุกไหม้ขึ้นมาอาจจะเป็นการเรียกว่าเกิดกระแสไฟหรือว่าจากการช็อตของสายไฟในเรือนะครับนะเครื่องที่ทำงานอยู่นะครับก็ทำให้มีกลุ่มฟันแล้วก็ไฟไหม้นะครับในเรือในนี้ก็เคสที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับแล้วเคสที่ไปแตะสะพานแล้วก็แตะเพื่อนนะครับไปชนกับเพื่อนนะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเหมือนกันหลายที่แจ้งว่าหน้าสะพานหน้าพื้นที่มีเรือจอดอยู่โดยที่ไม่เห็นคนจัดการเรือหรือเด็กเรือหรือเจ้าของเนี่ยมาเป็นเวลาเกือบปีนะครับก็มีนะครับอันนี้ก็เพื่อจะแจ้งให้ทราบยังไงก็ต้องช่วยกันนะครับนะให้เช็คดูข้อมูลนะครับเรือแต่ละลำที่จอดอยู่หน้าอ่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นสะพานท่าฉลองสะพานฉลองนะครับท่าเทียมลาปอสะพานยมูนะครับแหลมหินราวัยถ้าเราพบเจอนะครับเรือที่แบบที่พูดมาเนี่ยนะครับก็ช่วยกันลองดูข้อมูลถ่ายรูปนะครับแล้วก็อาจจะแจ้งเจ้าท่าหรือว่าแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับให้รับทราบนะครับว่าไม่มีใครมาดูแลนะครับกลัวว่าณวันหนึ่งเนี่ยเรือมันจะจมเรือมันจะเกิดไฟไหม้นะครับแล้วก็เรือมันอาจจะหลุดจากทุ่นแล้วก็ทำให้ไปแตะกับเพื่อนแล้วก็มีความเสียหายอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะครับสำหรับจังหวัดภูเก็ตเราเพราะว่าน่าจะมีเรือที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยประมาณน่าจะรวมๆกันที่เราเช็คข้อมูลอยู่ประมาณเกือบ30ลำเลยนะครับรอบเกาะนะครับที่เป็นปัญหาที่ไม่มีเราไม่เห็นคนที่เขามาดูแลเรือนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันนะครับดูหาข้อมูลนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับในอนาคตต่อไปนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับพูดคุยกันในเรื่องของสิ่งล่องลำนั่นหนามนะครับสักครู่ครับ

0: เลยังไงให้สนุกและปลอดภัยเริ่มต้นด้วยการขณะขึ้นเรือควรที่จะสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งแม้ว่าว่ายน้ำเป็นก็ไม่ควรที่จะละเลยตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางและเลือกใช้บริการจากบริษัทที่มีใบอนุญาตเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของการเดินทางขณะขึ้นเรือไม่ควรที่จะดื่มแอลกอฮอล์และที่สำคัญรักษาความสะอาดในทะเลด้วยนะคะเพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยเริ่มจากตัวคุณ
1: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

อลังการสำหรับเพลงนี้วอนาวีกำลังใจสำหรับพี่น้องกรมเจ้าท่าพี่น้องราชนาวีไทยพี่น้องตำรวจน้ำที่ทำงานเกี่ยวกับทะเลทั้งหมดนะฮะขอให้ทุกคนสู้ๆมีกำลังใจทุกท่านครับ

การทำงานสำหรับบางคนก็มีอุปสรรคนะครับนะฮะการทำงานบางคนก็ได้เรียนรู้กับสิ่งที่เราพบเจอนะครับนะฮะมันก็คงจะเป็นสิ่งที่เรารู้แล้วก็ได้เป็นบททดสอบให้เราได้ผ่านมันไปได้ผมเชื่อว่าหลายคนที่จบนะครับหลายคนที่ผ่านในการอบรมไม่ว่าจะเป็นกัปตันเรือไม่ว่าจะเป็นในเรือทุกท่านทุกคนแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยผ่านสิ่งที่มันเกิดขึ้นในทะเลมาก่อนแล้วก็เราก็ได้ประสบการณ์มันมากทีเดียวนะครับฉะนั้นแล้วกำลังใจนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าเออมันเหนื่อยเนาะนะครับแต่ว่าความเหนื่อยเนี่ยนะครับนะจงมองให้มันเป็นบวกแล้วก็ให้มันเป็นความสวยงามการรักองค์กรของเราการดูแลองค์กรของเราถ้ามีคนที่รักองค์กรนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีงามทีเดียวเราตั้งหนึ่งนั่นคือเพื่อประเทศชาติเราตั้งหนึ่งเพื่อแผ่นดินแห่งนี้เพื่อราชอาณาจักรไทยเพื่อคนไทยทุกคนนะครับเชื่อว่าทุกหน่วยงานราชการเนี่ยนะครับเขาทำเพื่อหน้าที่นะครับที่ต้องปฏิบัตินะครับเพื่อเป็นสิ่งที่จะลงใจให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นกำลังใจยิ่งพี่น้องประชาชนได้ร่วมให้กำลังใจก็เป็นสิ่งที่โอเคนะครับมีรอยยิ้มซึ่งกันและกันนั่นก็คือความสวยงามนะครับของบ้านเมืองนะครับเอาละครับมาพบกันในเรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับนั่นก็คือสิ่งล่วงล้ำนั่นนามอันนี้ก็นะครับนะพื้นที่ที่เป็นทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะเหมือนทางฝั่งอ่าวไทยก็จะเป็นระยองชลบุรีนะครับฝั่งนู้นก็สมุทรปราการสมุทรสาครต่างๆนะครับชลบุรีภูเก็ตเราก็เลาะมาตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนนะฮะภาคใต้ตอนล่างนะครับนะในบริเวณอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะครับพื้นที่ติดน้ำติดทะเลติดคลองนะครับแม่น้ำโขงฝั่งนู้นนะด้วยนะครับสิ่งล่วงล้ำนั่นน้ำนั่นคือสิ่งที่นะครับเราไปทำมันให้มันเป็นสิ่งที่ผิดปกติอยู่ในน้ำนะฮะนั่นก็คือสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ลุกล้ำเข้าไปนะครับเหนือน้ำทะเลสาบแล้วก็เป็นที่สัญจรหรือใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ทะเลภายในนั่นน้ำไทยซึ่งตามกฎหมายจะไม่สามารถทำได้เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตหรือว่าอนุญาตให้ทำนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับคือการควบคุมสิ่งล่วงล้ำลำน้ำถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราชพุทธศักราช2456มาตรา117การกระทำความผิดหากปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิดตามกฎหมายตามมาตรา117มีโทษตามมาตรา118แล้วก็ถูกบังคับรื้อถอนหรือแก้ไขตามมาตรา118ทวิเงื่อนไขการอนุญาตนะครับสิ่งปลูกสร้างต้องไม่มีสภาพเป็นอันตรายต่อการเดินเรือไม่ทำให้น้ำเปลี่ยนทิศทางไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็ขัดต่อผังเมืองนะครับประเภทปลูกสร้างที่พบบ่อยนะครับท่าเทียบเรือโป๊ะเทียบเรือแล้วก็สะพานท่าเทียบเรือเขื่อนกันน้ำซอกตลิ่งหรือเขื่อนป้องกันการซดการกัดเซาะริมน้ำสิ่งก่อสร้างประเภทบ้านพักอาศัยหรือกระชังปลาระบบสาธารณประโภคเช่นการวางท่อประปาท่อระบายน้ำหรือสายเคเบิลนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับของสิ่งล่วงล้ำนั่นน้ำนะครับวิธีการและขั้นตอนการขออนุญาตนะครับก็ต้องเตรียมเอกสารนะฮะประกอบด้วยแบบแปลนที่รับรองโดยวิศวกรโยธานะกรณีโครงสร้างถาวรโฉนดที่ดินฝั่งริมน้ำวัตถุประสงค์การใช้งานแล้วก็หนังสือยินยอมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมธนารักษ์กรมประมงเทศบาลอบต.นะครับสถานที่ยื่นเรื่องสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานความปลอดภัยและก็สิ่งแวดล้อมทางน้ำกรมเจ้าท่าหรือติดต่อโดยตรงณสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่ของคุณนะครับการพิจารณาเจ้าท่าจะตรวจสอบว่าสิ่งก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือไม่ขีดขวางทางน้ำและก็ได้รับได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยนะครับหลักการและข้อห้ามห้ามปลูกสร้างห้ามไม่ให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งใดๆล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำในน้ำและก็ใต้น้ำของแม่น้ำลำคลองบึงอ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าสำหรับบทลงโทษนะครับตามกฎหมายโทษปรับคำนวณตามพื้นที่ล่วงล้ำลำน้ำในอัตราตั้งแต่ 9,000 ถึง 20,000 บาทต
ต่อตารางเมตรโทษจำคุกจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็มีปรับรายวันปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกิน50นะครับถึง 1,000 บาทนะหากฝ่าฝืนไม่รื้อถอนตามคำสั่งนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเบื้องต้นนะครับที่ได้รับทราบกันนะครับเคสที่เราเจอนะครับล่าสุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นฉลองหรือว่าจะเป็นราวัยแล้วก็หลายพื้นที่นะครับมีเครื่องจักรหนักลงไปชายหาดแล้วก็ไปตักดินไปขุดดินนะครับนำสิ่งที่ผิดแปลกไม่ว่าจะเป็นแท่นคอนกรีตหรือว่าเป็นเสาไม้อะไรต่างๆเนี่ยไปปักนะครับในบริเวณนะครับชายทะเลนะครับชายหาดนะครับซึ่งก็ได้มีคนถ่ายคลิปแล้วก็ส่งต่อไปในโลกโซเชียลนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางเจ้าท่านะครับก็ขอขอบคุณนะครับนะทุกท่านนะที่ส่งคลิปนะครับมาเพื่อไปดำเนินการนะครับบางครั้งบางคราการดำเนินการอาจจะช้าไปนิดเพราะว่าบางทีบางพื้นที่มันห่างไกลบางพื้นที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปอย่างรวดเร็วได้แล้วก็บางทีก็ไม่ได้รับทราบนะฮะเป็นการกระทำโดยเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าทำโดยไม่ได้รับอนุญาตนะทำเฉยๆนะครับมีรถแมคโครนะฮะรถตักอะไรเงี้ยนะลงไปนะครับปรากฏว่าก็โดนดำเนินคดีทั้งหมดนะครับนะแล้วถ้าหากพบเห็นนะครับพี่น้องครับก็ช่วยกันทั้งพี่น้องเทศบาลต่างๆท่านพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ถ้าหากว่าเจอนะครับทั้งคลิปทั้งรูปทั้งภาพนะครับก็สามารถส่งต่อให้กับเจ้าท่านะครับหรือว่าลงโซเชียลนะครับเพื่อที่จะให้ได้รับทราบอย่างรวดเร็วนะครับนะเดี๋ยวนี้มันรวดเร็วเพราะว่าโลกโซเชียลมันรวดเร็วยิ่งนะครับก็ทำให้นะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะเพื่อรักษาพื้นที่นะครับทางน้ำนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับของพี่น้องประชาชนทุกคนนะคนไทยทุกคนนะครับอะไรที่มันผิดปกติไม่ปกตินะครับเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับหากไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำไม่ได้รับอนุญาตนะครับนะให้ทำก็ถือว่านั่นคือผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับอย่างชัดเจนนะครับแจ้งนะครับทางเทศบาลแจ้งทางเจ้าท่านะครับหรือถ้าหากว่าท่านต้องการลงโซเชียลก็ลงได้เลยนะครับเรามีทีมงานนะครับคอยสอดส่องดูแลแล้วก็ก๊อปนะครับแล้วก็ทั้งคลิปทั้งภาพของท่านนะฮะส่งต่อนะครับก็เพื่อที่จะให้บ้านเมืองนะครับไปในทางที่ดีนะเป็นสิ่งที่พวกเราได้ช่วยกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสำนักงานเจ้าท่านะครับภูเก็ตวันนี้ได้1ชั่วโมงนะครับกับโสทภูเก็ตนะทุกวันจันทร์นะครับนะทุกสัปดาห์นะวันจันทร์1ชั่วโมงตั้งแต่ 13:00 นจนถึง 14:00 นโดยหน้าที่ของผมนะครับวิจิตรก้านะครับนะวันนี้ล่ำลากันไปก่อนนะครับผมทิ้งท้ายกันด้วยบทเพลงหน้าฟังสักเพลง2เพลงก่อนที่จะไปฟังข่าวจากทางสตรีนะครับสวัสดีครับ

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลพอใจการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
8: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
7: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
8: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนกรณีสแกนใบหน้าไม่ผ่านไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ
11: ์นางสาวพรพรลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความลื่นไหลมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงแรกที่มีการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาพบว่ามีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยขยายระบบเพื่อสำรองการเข้าใช้งานที่ได้กว่า 700,000 รายต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายต่อวินาทีส่วนกรณีที่ประชาชนสแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกแล้วติดตั้งดาวน์โหลดใหม่อีกครั้งทางนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่หน้าจอขึ้นกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือ SMS ภายใน3วันตักผิดประดับสินรายงาน
2: กระทรวงการคลังสรุปรายงานผลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักยอดลงทะเบียนทะลุสถิติใหม่ 700,000 รายต่อวินาทีช่วงครึ่งชั่วโมงแรกมีผู้ลงทะเบียนแล้วถึง10ล้านราย
0: นายวินิจวิเศษสุวรรณโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกมีผู้ลงทะเบียนแล้วถึง10ล้านรายทำสถิติใหม่ด้วยยอดผู้เข้าใช้งานสูงสุดถึง 700,000 รายต่อวินาทีซึ่งสูงกว่าโครงการคนละครึ่งในอดีตกว่าเท่าตัวโดยระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังมีอาการหน่วงเพียงเล็กน้อยในช่วง6นาทีแรกแต่ธนาคารกรุงไทยได้แก้ไขและกลับมาใช้งานได้ตามปกติทันทีพร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังมีสิทธิ์คงเหลือให้ประชาชนลงทะเบียนได้อีกกว่า7ล้านสิทธิ์ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเนื่องจากรัฐบาลปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมมุ่งลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยตรงนอกจากนี้ยังเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ1ล้านรายพร้อมเตรียมขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Food Delivery โดยร้านค้าจะเริ่มผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนและประชาชนจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนกขสอนแก้วคำรายงาน
2: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุอาคารสูง9ชั้นพังถล่มในจังหวัดปัมปังกาของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย4รายและสูญหายอีก17รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานป้องกันอัคคีภัยเมืองแองเจเลสซิตี้ในจังหวัดปัมปังกาทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ที่ยืนยันว่าเหตุอาคารสูง9ชั้นซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่เมืองแองเจเลสซิตี้เมื่อช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น4รายและสูญหายอีก17รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนายวินส์ดิซอนปลัดกระทรวงโยธาธิการและทางหลวงของฟิลิปปินส์ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายยังคงดำเนินต่อไปแม้สภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่เกิดเหตุยังเต็มไปด้วยอันตรายน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
14: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
15: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคป
16: ภ ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
17: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
16: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
17: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
16: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
17: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
18: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
19: ผมกริดโทน ขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุด

0: สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท่องเที่ยวทางทะเลยังไงให้สนุกและปลอดภัยเริ่มต้นด้วยการขณะขึ้นเรือควรที่จะสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งแม้ว่าว่ายน้ำเป็นก็ไม่ควรที่จะละเลยตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางและเลือกใช้บริการจากบริษัทที่มีใบอนุญาตเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของการเดินทางขณะขึ้นเรือไม่ควรที่จะดื่มแอลกอฮอล์และที่สำคัญรักษาความสะอาดในทะเลด้วยนะคะเพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยเริ่มจากตัวคุณ
2: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติ

0: ประชาสัมพันธ์
1: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์สั่งหามาตรการเชิงรุกแก้ไขปัญหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เรียกร้องแพลตฟอร์มแสดงความรับผิดชอบและเร่งหามาตรการเชิงรุกแก้ไขปัญหาน
9: ายสารสุภมาศอินทรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณธรรมเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้หยิบยกกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาซึ่งมีการไลฟ์สดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่เหมาะสมจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมกล่าวว่ามีความไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกจึงเน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการที่ชัดเจนจึงสั่งให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ในที่ประชุมต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับฉินรายงาน
2: กระทรวงการคลังขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเป็นเดือนละ 1,000 บาทเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้
10: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า13ล้านคนว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจะได้รับวงเงินช่วยเหลือจากเดิมเดือนละ300บาทกลับเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ในรูปแบบเกี่ยวกันกับโครงการคนละครึ่ง ซึ่งยืนยันว่าผู้ใช้สิทธิ์ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่หรือต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนเกินสามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขปกติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกับโครงการคนละครึ่งนั้นเครื่องมือทั้งสองโครงการมีความแตกต่างกันทั้งด้านวัตถุประสงค์และโอกาสที่นำมาใช้โดยโครงการคนละครึ่งเดิมเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตจึงมีความจำเป็นต้องนำเครื่องมือดังกล่าวมาปรับใช้ให้ทันท่วงทีเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนและพยุงเศรษฐกิจในภาพรวมนพศรแก้วคำรายงาน
2: วันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสมีประชาชนติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
0: บรรยากาศวันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนและติดต่อขอใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสุไหงโกลกเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนใหญ่ผู้ที่มาใช้บริการพบปัญหาคือมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือรองลงมาคือซอฟต์แวร์โทรศัพท์ไม่รองรับแอปพลิเคชันเวอร์ชันล่าสุดและประชาชนที่ไม่เคยสมัครใช้งานแอปเป๋าตังมาก่อนและต้องการสมัครใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการประชาชนต่างกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นโครงการที่ดีช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทางนี้อยากให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มจำนวนสิทธิ์รวมถึงหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงต่อไปวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
13: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
14: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคป
15: ภ ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยนะ
16: ก้าขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปภ.ถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
15: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
16: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
15: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
16: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
17: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
18: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริ

ดในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

ได้เวลาทักทายกันเช่นเคยบ่าย 3 โมงกับอีก 15 นาทีสแตนบายเรียบร้อยหน้าที่ของตู่เขมวันสปอร์ตทูเดย์ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนำโดยนายธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนายกสมาคมกีฬาแล้วก็คณะกรรมการบริหารนะคะยังคงมีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนนะคะวงการกีฬาในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราในทุกมิติกันเลยทีเดียวหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวเอาไว้จะมาเล่าสู่กันฟังนั่นก็คือการผลักดันก่อให้เกิดสนามกีฬาในส่วนของจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะที่จะได้งบประมาณมาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยหลังจากที่จังหวัดภูเก็ตเราได้รับการพิจารณาเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติในปี2571นะคะนั่นหมายถึงอีก2ปีข้างหน้าเราก็จะมีการได้รับงบประมาณจำนวน35ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังมาหาพื้นที่ที่จะทำสนามนะคะฟุตบอลแล้วก็มีลู่วิ่งด้วยนี่เป็นงบประมาณที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจะมามอบให้แล้วก็มีการจัดการพื้นที่นะฮะเดี๋ยวมีรายละเอียดเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าในส่วนของนายกอู๊ดธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนะคะหลังจากที่เป็นผู้หนึ่งที่ร่วมผลักดันนะคะทำให้จังหวัดภูเก็ตเราได้รับการพิจารณาการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติในปี2571แล้วเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะการผลักดันในทุกๆมิติการจัดหันสรรงบประมาณรวมไปถึงการหารือกับภาคีเครือข่ายท้องถิ่นต่างๆรวมไปถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหลายบทบาทมีส่วนสำคัญอย่างมากนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือเรามีงบประมาณจากการกีฬาแต่ถ้าเกิดเราไม่มีที่ลงเนี่ยเราก็อาจจะถูกตัดงบไปได้ด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้มีการหารือกับท้องถิ่นอย่างเทศบาลนครภูเก็ตนะฮะน่าสนใจค่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ดาฟังในส่วนของรายละเอียดนะคะเพื่อที่จะเป็นการยกระดับนะคะในส่วนของศักยภาพของกีฬาของจังหวัดภูเก็ตเราโดยเฉพาะสนามนี่นะถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะเป็นต้นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากีฬาของเราให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะรวมไปถึงกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวิ่งนะคะมาราธอนลากูน่าภูเก็ต2026จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะรวมไปถึงรายการวูดบอลด้วยเช่นเดียวกันของอบจ.ภูเก็ตเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์กันนะคะ

0: งเวลาขยับร่างกายให้สุดกับงาน3อำเภอ3ออบจภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่1ปักหมุดพร้อมกันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำบางวาดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับเสื้อวิ่งดีไซน์ลิมิเต็ดจากศิลปินแถวหน้าคุณจักรพัฒน์แก้วทนงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจัดเต็มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศสามารถนำบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการสมัครไปยืนยันตัวตนเพื่อรับเสื้อได้ที่หน้างานในวันที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 จนถึง 16:00 นขอความร่วมมือมารับเสื้อด้วยตนเองเท่านั้นงดรับแทนทุกกรณีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ของอบจ.ภูเก็ตหรือสอบถามโทร088-686-5163แล้วมาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่สดใสไปกว่าเดิมจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายกเรวัชจัดให้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
1: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง13พฤษภาคม2569ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูดบอล2569เริ่มแข่งขันวันที่20ถึง21มิถุนายน2569ณสนามกีฬาวูดบอลเทศบาลนครภูเก็ตสวนสาธารณะสะพานหินสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มิถุนายน2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087-206งานนี้สมัครฟรี
3: มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

ยิบจังหวะคึกคักคึกคักมาฝากคุณก็แล้วกันเนี่ยเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมอีกหนึ่งเวอร์ชันที่น่าฟังแก้วซาซ่าค่ะเปลี่ยนแนวเพลงกันบ้างเนาะแนวสตริงนะคะอาจจะยุคนึงสมัยนึงแนวสไตล์แบบนำมาโคเวอร์ใหม่ในสไตล์ของตัวเองมาดูกิจกรรมงานวิ่งของลากูน่ากันหน่อยก็แล้วกันนะคะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการเขาเรียกว่ามีการประชุมนะคะกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันไปก่อนหน้านี้พอสมควรสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเราก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรนะคะอยู่ในส่วนของคณะกรรมการการจัดการแข่งขันด้วยมาราธอนลากูน่าภูเก็ต2026ค่ะปีนี้ก็ฉลองครบรอบ20ปีอย่างยิ่งใหญ่นะฮะโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวที่จะมามีส่วนร่วมกับการวิ่งในครั้งนี้งานนี้ซุปเปอร์สปอร์ตนะคะลากูน่าภูเก็ตมาราธอนพรีเซนต์เต็ดบายซุปเปอร์สปอร์ต2026ประกาศกลับมาสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ค่ะในการครบรอบ20ปีในปีนี้ด้วยนะคะก็บอกว่าก็เบื้องต้นเนี่ยทราบมาว่าตอนนี้มีนักวิ่งนะคะหลายทุกพื้นที่เลยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยนะคะลงทะเบียนเข้ามาร่วมงานไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับนักวิ่งจากทั่วทุกมุมโลกภายใต้คอนเซปต์เขาบอกว่า Run Success นะคะในช่วงวันที่13และ14มิถุนายนที่ลากูน่ากอล์ฟภูเก็ตพื้นที่เดิมที่เขามีการปล่อยวิ่งกันทุกๆปีของลากูน่านั่นแหละค่ะในปีนี้นะคะมีความร่วมมือกันหลายภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยลากูน่าภูเก็ตนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะกับหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนรวมไปถึงสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราด้วยเช่นเดียวกันถือได้ว่าภูเก็ตเนี่ยนะคะก็จะเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานอีเวนต์ในรูปแบบของกีฬานะคะหรือว่าสปอร์ตอีเวนต์ดิสเนชั่นด้วยอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างลากูน่าภูเก็ตก็จัดมาโอ้เรียกว่างานใหญ่ๆทุกๆปีนะคะปีนี้ก็คาดว่านะคะตั้งเป้าไว้จะมีนักวิ่งเนี่ยตบเท้าเข้ามาไม่ต่ำกว่า 7-8,000 คนเลยทีเดียวค่ะไฮไลท์ในปีนี้นะคะก็จะมีการเปิดตัวนะคะ 2KM นะคะจูเนียร์รันเป็นการวิ่งสำหรับน้องๆเด็กๆนะคะเบบี ประมาณสัก2กิโลเมตรค่ะพร้อมกับเพิ่มรุ่นอายุการแข่งขันนะคะตั้งแต่วัยเด็กเล็กจนถึง17ปีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นักวิ่งรุ่นใหม่ๆนะคะเริ่มต้นกับการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆจากสนามวิ่งในระดับนานาชาติพร้อมกับครอบครัวด้วยขณะเดียวกันนะคะยังคงรุ่นอายุ70ปีขึ้นไปในประเภทมาราธอนแล้วก็ฮาล์ฟมาราธอนทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยตอกย้ำแนวคิดด้านกีฬาครอบคลุมช่วงอายุทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริงเขาบอกอย่างนั้นน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวนะคะกับรายการนี้13และ14มิถุนายนนะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคุณเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะเพราะว่าในวันที่13เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของการวิ่งระยะทาง2กิโลนะคะก็คือ 2KM Junior Run 5กิโลนะคะฟันรันแล้วก็มินิมาราธอนอย่าง10กิโลท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นของลากูน่านะคะขณะที่5กิโลนะคะก็จะมีการวิ่งผ่านบรรยากาศหมู่บ้านท้องถิ่นที่เชื่อได้ว่าก็จะมีส่วนร่วมของชุมชนเข้าด้วยส่วนวันที่14เนี่ยสายแข็งว่าอย่างนั้น14มิถุนายนนะคะช่วงของฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.1 กิโลเมตรแล้วก็มาราธอน 42.195 กิโลเมตรค่ะโอ้โหผ่านทั้งพื้นที่ชุมชนบ้านดงบ้านดอนแน่ผ่านเส้นทางการวิ่งทั้งทะลงทะเลนะคะสวนยางสวนสับปะรดอย่างนี้นะคะสัมผัสกับวิถีชุมชนอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการวิ่งของลากูน่าในรายการนี้ด้วยนะคะก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ทราบโดยทั่วกันใครสนใจเนี่ยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้กับ phuketmarathon.com นะคะดูรายละเอียดกันได้เลยทีเดียวที่เว็บไซต์นะหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน Facebook ของลากูน่าภูเก็ตมาราธอนค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งรายการที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ที่น่าสนใจไปกันต่อดีกว่าอีกหนึ่งเพลงเพราะที่มาฝากคุณกันสำหรับการเดินทางของเรากับ Spot Today

0: ไอบุหรี่ไฟฟ้าที่คนสูบพ่นออกมามีสารเคมีสารก่อมะเร็งและฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมากงานวิจัยพบว่าคนใกล้ชิดที่ได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้านอกจากได้รับนิโคตินแล้วยังได้รับสารเคมีอื่นๆและมีอาการทางเดินหายใจมากขึ้นหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่สายด่วน1669คือช่องทางช่วยชีวิตโทรได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้นโทรเล่นโทรป่วนหรือให้ข้อมูลเท็จไม่ใช่แค่ขัดขวางการช่วยชีวิตแต่ยังผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินผู้ใดทำให้เสียหายต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาใช้สายด่วน1669อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกชีวิตฉุกเฉินปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูดบอล2569เริ่มแข่งขันวันที่20-21มิถุนายน2564

0: 3 อ. อบจ. ภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่1ปักหมุดพร้อมกันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำบางวาดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับเสื้อวิ่งดีไซน์ลิมิเต็ดจากศิลปินแถวหน้าคุณจักรพัฒน์แก้วทนงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจัดเต็มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศสามารถนำบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการสมัครไปยืนยันตัวตนเพื่อรับเสื้อได้ที่หน้างานในวันที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 จนถึง 16:00 น.ขอความร่วมมือมารับเสื้อด้วยตนเองเท่านั้นงดรับแทนทุกกรณีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ของอบจ.ภูเก็ตหรือสอบถามโทร088-686-5163แล้วมาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่สดใสไปกว่าเดิมจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายกเรวัชจัดให้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
1: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้า

ฉบับนี้เป็นของพี่นิตยาบุญสูงเนินนะคะเจ็บนิดเดียวอยู่เวอร์ชันของสาวส้มโอที่หยิบมาร้องใหม่ในสไตล์ของตัวเองนะคะในสไตล์โคเวอร์เพลงเพราะเอาละอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆการแข่งขันแบดมินตันคุณผู้ฟังอันนี้เป็นระดับนานาชาติเหมือนกันนะที่จะมาเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเรานะคะเขากำหนดมาแล้วเรียบร้อยกับ Toyota Phuket International Challenge 2026ค่ะในช่วงวันที่ 9-14 มิถุนายนนี้ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินนะคะซึ่งรายการนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นการแข่งขันกีฬาแบดมินตันที่ถือโอกาสจะส่งเสริมภาพลักษณ์เรื่องของด้านกีฬาให้กับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยส่งเสริมเศรษฐกิจและรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าย้อนไปเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีนักแบดมินตันนะคะจากกว่า25ชาติด้วยกันเนี่ยที่เมื่อทราบว่าประเทศไทยแล้วก็จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะคะก็ตอบรับเข้ามาร่วมการแข่งขันด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามที่เขามีการเก็บแรงกิ้งกันด้วยเนาะสำหรับนักกีฬาแบดมินตันนะคะใครที่ชื่นชอบก็เตรียมความพร้อมกันให้ดีที่จะไปร่วมชมร่วมเชียร์นะคะเพราะว่ามีนักแบดมินตันอย่างทีมชาติไทยของเราเองเนี่ยนะคะก็จะมาวาดลวดลายกันด้วยนั่นเองนะคะที่สนามการแข่งขันโรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินค่ะวันที่ 9-14 มิถุนายนนี้นะคะอันนี้ถือโอกาสฝากประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ทราบกันก่อนล่วงหน้ากันเลยทีเดียวค่ะในขณะเดียวกันอีกหนึ่งรายการนะคะก็คือการแข่งขันวูดบอลค่ะคุณผู้ฟังนะคะการแข่งขันกีฬาวูดบอลอบจภูเก็ต 2569นะคะเขากำหนดจัดการแข่งขันกันในวันที่20และ21มิถุนายนนี้นะคะที่สนามวูดบอลของเทศบาลนครภูเก็ตนะคะงานนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นช่วงนี้เนี่ยไปจนถึงวันที่10มิถุนายนเขาเปิดรับสมัครทีมกันอยู่นะคุณผู้ฟังนะมีทั้งประเภทชายเดี่ยวชายคู่คู่ผสมอายุ70ปีขึ้นไปอะไรนะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะอยากรู้รายละเอียดก็กริ้งกลางไปเลยที่กองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจภูเก็ตนะคะงานนี้ก็มีในส่วนของอบจภูเก็ตจัดขึ้นแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะฮะในส่วนของกรรมการนะคะผ่านมาจากชมรมกีฬาฟุตบอลจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ในส่วนของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ถือว่าเป็นพันธมิตรเครือข่ายในส่วนของการจัดการแข่งขันรายการนี้ด้วยนั่นเองค่ะก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ไปที่กองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจภูเก็ตนะคะสำหรับฟุตบอลอบจภูเก็ต2026ค่ะ

ามเวลานับถอยหลังกันไปเรื่อยก่อนที่จะส่งคุณฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะคะบ่าย3โมงกับอีก55นาทีกันแล้วเรียบร้อยเอาล่ะทิ้งท้ายอีกนิดนึงกันละกันอยากจะขอกำลังใจของทุกๆคนเนี่ยเตรียมความพร้อมในการที่จะส่งกำลังใจเชียร์มี2รายการนะคะที่จะเกิดขึ้นสำหรับการส่งตัวนักกีฬาจังหวัดภูเก็ตเราเข้าร่วมการแข่งขันนะคะช่วงแรกเนี่ยในช่วงปลายเดือนนี้กันก่อน 27-30 พฤษภาคมค่ะเราจะมีนักกีฬาอาวุโสนะคะตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตเราที่จะไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18ชื่อรายการว่าโนราเกมที่จังหวัดพัทลุงนะคะเราจะมีนักกีฬาอาวุโสไม่ว่าจะเป็นนักกีฬากรีฑาแบดมินตันเปตองลีลาดวูดบอลหมากรุกไทยนะคะตะกร้อกอล์ฟเกตบอลแล้วก็คาราโอเกะนั่นเองนะคะไปแข่งขันที่จังหวัดพัทลุงนะคะพัทลุงเป็นเจ้าภาพอันนี้ในระดับประเทศนะคุณผู้ฟังนะ27-30 พฤษภาคมนะคะฝากทุกคนส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาอาวุโสของเราด้วยกันละกันส่วนการแข่งขันกีฬาอันนี้เองเป็นนักกีฬาผู้สูงอายุนะคะขออภัยส่วนอีกหนึ่งรายการเป็นนักกีฬาอาวุโสค่ะที่จะแข่งขันกันในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 8-14 มิถุนายนกับการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8นะคะชื่อว่าตาปีเกมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเอาไว้ใกล้ๆแล้วก็จะหยิบมาฝากประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้ทุกคนได้ส่งแรงใจแรงเชียร์กันอีกเช่นเคยส่งคุณไปกับเพลงพร้อมเพลงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงและหน้าที่เราหมดแล้วนะคะขอบคุณสวทภูเก็ตที่อนุเคราะห์ช่วงเวลาดีๆให้เราได้เจอกันวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รมประชาสัมพันธ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้พร้อมรับมือฝนระลอกใหม่วันที่29พฤษภาคมนี้ก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้พร้อมรับมือฝนระลอกใหม่วันที่29พฤษภาคมนี้ก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศในขณะนี้ว่ามวลอากาศเย็นและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงชั่วคราวส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงอย่างชัดเจนขณะที่ภาคอื่นๆปริมาณฝนจะลดลงเช่นกันโดยพฤติกรรมของฝนจะเปลี่ยนจากที่ตกต่อเนื่องทั้งวันมาเป็นการตกในช่วงบ่ายหรือเย็นแทนโดยคาดการว่าตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายนนี้ฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งเนื่องจากปัจจัยเกื้อหนุน3ประการคือหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณพม่าและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยซึ่งจะทำให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคล้ายกับช่วงต้นฤดูที่ผ่านมาจากนั้นในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่ค่อนข้างรุนแรงในปีนี้โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางอาจเผชิญกับความแล้งยาวนานกว่าปกติโดยคาดการภาพรวมปริมาณฝนในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ10เทศบาลตำบลราไวย์อำเภอเมืองภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก
10: นายเทมส์ไกทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์อำเภอเมืองภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงภายใต้4โครงการสำคัญการก่อสร้างรางระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมเพื่อเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนี้หลังพบว่าหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังซ้ำซากมาอย่างต่อเนื่องในก่อนหน้านี้ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าลำรางสาธารณะในหลายจุดมีขนาดไม่เท่ากันส่งผลให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพเทศบาลตำบลราไวย์จึงออก แบบรางระบายน้ำใหม่พร้อมก่อสร้างเป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับระดับน้ำเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการระบายน้ำและลดการสะสมของน้ำในพื้นที่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้เทศบาลตำบลลาวัยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงพร้อมเตรียมกระสอบทรายและเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์ไพรพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายฉีดพ่นสารเคมีไม่ทราบชนิดในศูนย์การค้าหรูใจกลางกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บราว20รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยว่าโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุชายคนหนึ่งฉีดพ่นสารเคมีไม่ทราบชนิดที่บริเวณหน้าตู้ ATM ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารศูนย์การค้าหรูในย่านกินซ่าใจกลางกรุงโตเกียวในวันนี้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีกลิ่นรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว20รายอย่างไรก็ตามผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อัตราการเกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงค่อนข้างต่ำและมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นเกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงหลายครั้งอาทิการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเมื่อปี2568หรือเหตุการณ์ที่คนร้ายใช้มีดไล่แทงในโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคกลางของญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ14รายและระหว่างก่อเหตุคนร้ายฉีดพ่นของเหลวไม่ทราบชนิดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะรายการที่ออกอากาศ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นะคะดิฉันมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคนะคะโดยนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสควบคุมเสียงโดยนายอำนาจจันทร์ประนดนะคะควบคุมการผลิตโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันค่ะโดยช่วงต่อไปนะคะจะเป็นช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40เปิดลงทะเบียนประชาชนและร้านค้านะคะในวันนี้เป็นวันแรกค่ะและจะใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้นะคะรวมไปถึงข่าวสารรัฐบาลค่ะเปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้45มิถุนายนนี้และปิดท้ายข่าวสารในช่วงนี้นะคะกับจังหวัดชุมพรค่ะเดินหน้าโซล่าสูบน้ำนะคะพลิกวิกฤตราคาน้ำมันสร้างเกษตรยั่งยืนค่ะนี่ก็เป็นช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะและต่อกันด้วยที่ช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะในวันนี้มีข่าวสารในเรื่องของรัฐบาลค่ะเตือนนะคะอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพในการฉวยโอกาสส่งลิงก์ส่ง SMS นะคะให้เพื่อนทางช่องทาง LINE นะคะเพื่อหลอกให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะนี่ก็เป็นช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวของช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกันค่ะ

0: ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
2: กลับเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะมาติดตามข่าวสารนะคะของไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะซึ่งเปิดลงทะเบียนประชาชนแล้วก็ร้านค้าในวันนี้เป็นวันแรกนะคะและได้ใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้นะคะโดยทางรัฐบาลค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายเล็กนะคะให้รับมือกับวิกฤตค่าครองชีพค่ะผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประชาชนผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนแล้วก็ธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้ให้กับทางร้านค้านะคะซึ่งสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.18 ล้านรายด้วยกันนะคะไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะโดยจะได้รับเงินเพิ่มอีก700บาทต่อคนต่อเดือนนะคะจากเดิมที่ได้รับเดือนละ300บาทค่ะรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงกันยายนนี้นะคะอีกทั้งกระทรวงการคลังค่ะก็จะเร่งรัดนะคะให้เปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ทางผู้ฟังเพื่อเป็นการคัดกรองให้ผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆนะคะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างตรงเป้าหมายนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้วันนี้เป็นวันแรกนะคะไปจนถึง29พฤษภาคมนะคะส่วนที่ผู้ที่เคยใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพาร์ทค่ะจะต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะโดยทางภาครัฐก็จะสนับสนุนเงินร่วมนะคะในการจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าแล้วก็บริการที่กำหนดร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงกันยายนนี้นะคะซึ่งเงื่อนไขต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือนก็ต้องให้หมดนะคะภายในเดือนนั้นๆไม่สามารถสะสมไปในเดือนถัดไปได้นะคะผู้ฟังส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดนะคะสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้เช่นกันนะคะไปจนถึง30กันยายนนี้และร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนะคะก็จะให้ลงทะเบียนค่ะผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันนี้เช่นกันนะคะจนถึง31กรกฎาคมนี้รวมไปถึงสมัครให้เป็นร้านค้าถุงเงินนะคะโดยต้องเป็นร้านค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปนะคะแล้วก็บริการขนส่งสาธารณะค่ะซึ่งสำหรับการใช้สิทธิ์นะคะผ่านร้านค้าให้ชำระเงินผ่านทาง G Wallet นะคะในของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้นะคะและสั่งอาหารผ่านทาง Food Delivery นะคะตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารแรกนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะกับเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะซึ่งเปิดลงทะเบียนประชาชนวันนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ในเดือน1มิถุนายนนะคะจนถึง30กันยายนนี้นั่นเองค่ะมาอีกหนึ่งข่าวสารทางผู้ฟังสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งรัฐบาลได้เปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะผ่านทางแพลตฟอร์ม Food Delivery ค่ะซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้นั่นเองค่ะซึ่งภายใต้ การนำนะคะรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้เดินหน้าในการขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะสู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะโดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สามารถใช้สิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับพฤติกรรมการจ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลค่ะและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับประชาชนนะคะก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะผ่านทางแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะคะไปจนถึง30กันยายนเลยนะคะในเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกานั่นเองค่ะโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มนะคะสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้นะคะตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปนั่นเองค่ะซึ่งทางนี้ค่ะร้านค้าก็จะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะโดยต้องดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะซึ่งจากนั้นก็กดแบนเนอร์โครงการ Food Delivery บนแอปพลิเคชันนะคะซึ่งเพื่อเป็นการยอมรับข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขก่อนที่จะเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่ต้องการเข้าร่วมนะคะซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วนะคะร้านค้าก็จะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารแล้วก็เครื่องดื่มจากประชาชนได้ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery นะคะโดยแพลตฟอร์มก็จะจัดไรเดอร์เข้ารับสินค้าแล้วก็จัดส่งนะคะถึงผู้บริโภคได้ตามปกติเลยซึ่งขณะที่ร้านค้าก็สามารถตรวจสอบประวัติการรับเงินได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่ได้มีการสมัครในวันนี้นะคะซึ่งสามารถใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40นี้นะคะผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ในวันที่15มิถุนายนนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันค่ะ
0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภ

0: รู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวแล้วค่ะผู้ฟังคะสำหรับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะซึ่งทางรัฐบาลหาเตือนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสค่ะในการส่งลิงก์ส่ง SMS นะคะให้เพิ่มเพื่อนทาง LINE หลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะซึ่งทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตามที่ทางรัฐบาลหากำหนดให้ประชาชนกลุ่มคนทั่วไปลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะผ่านทางแอปเป๋าตังนั่นเองค่ะโดยจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ในเวลา6นาฬิกาจนถึง22นาฬิกานะคะจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์ด้วยกันค่ะผู้ฟังหรือว่าจะถึงวันปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายนะคะก็คือวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะโดยแต่ละเกณฑ์ไหนจะถึงก่อนกันนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็ขอย้ำเตือนประชาชนทุกคนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสค่ะซึ่งจะอาศัยจังหวะนี้นะคะในการสร้างเพจปลอมค่ะในการส่ง SMS หรือว่าทักแชทนะคะในการหลอกเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อค่ะแล้วก็กดลิงก์รวมไปถึงการกรอกข้อมูลส่วนตัวด้วยนะคะขอให้ประชาชนทุกคนค่ะโปรดระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเลยนะคะเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ค่ะจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนะคะซึ่งนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เนี่ยนะคะก็ได้กล่าวต่อค่ะว่าหากพบข้อความที่มีลักษณะในการเร่งนะคะให้รีบลงทะเบียนรีบกดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวนะคะโดยอ้างว่าจะหมดสิทธิ์ภายในเวลาจำกัดนะคะให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยค่ะผู้ฟังว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะก็ขอแนะนำวิธีการป้องกันตัวเองจากข่าวปลอมดังนี้นะคะผู้ฟังคะอย่างแรกเลยนะคะก็คืออย่ากดลิงก์จาก SMS หรือว่าข่าวปลอมนะคะข้อความแปลกปลอมจากโครงการรัฐนะคะแล้วก็ไม่ส่งลิงก์ลงทะเบียนผ่านข้อความนะคะต่อไปค่ะอย่าหลงเชื่อเพจนะคะหรือว่าบัญชีโซเชียลที่ไม่เป็นทางการนะคะซึ่งสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าบัญชีไหนเป็นทางการโดยการดูว่ามีเครื่องหมายยืนยันเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะที่เรียกว่า verify นะคะแล้วก็ผู้ติดตามจริงด้วยนะคะการลงทะเบียนที่ถูกต้องทำได้โดยเฉพาะที่แอปเป๋าตังหรือว่าแอปถุงเงินเท่านั้นนะคะข้อ3ค่ะอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครก็ตามค่ะผู้ฟังรวมไปถึงเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็ข้อมูลหลังบัตรประชาชนด้วยนะคะผู้ฟังรวมไปถึงวันเกิดพิน OTP ข้อมูลบัญชีธนาคารนะคะก็ห้ามบอกใครโดยเด็ดขาดเลยนะคะข้อ4นะคะอย่าเชื่อสายโทรศัพท์ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รวมไปถึงหน่วยงานของรัฐหรือว่าธนาคารนะคะซึ่งก็ทางของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐหรือว่าธนาคารเนี่ยไม่มีนโยบายนะคะในการโทรขอ OTP หรือว่าให้โอนเงินแต่อย่างใดนะคะข้อ5ค่ะคุณผู้ฟังตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งนะคะซึ่งหากสงสัยค่ะโทรถามสอบถามข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงเลยนะคะรวมไปถึงอย่าแชร์ข้อมูลจากข่าวลือหรือว่าเพจที่ไม่น่าเชื่อถือนะคุณผู้ฟังคะซึ่งนางสาวพลอยทะเลก็ได้ย้ำนะคะว่าหากถูกหลอกหรือว่าพบเหตุผิดปกติให้แจ้งความออนไลน์ได้เลยค่ะที่ thaipoliceonline.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะรวมไปถึงขอความร่วมมือประชาชนนะคะให้ใช้วิจารณญาณนะคะในการรับข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเช็คข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะเรื่องราวของมิจฉาชีพนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังให้ระวังกันนะคะสำหรับทางรัฐบาลที่ได้เตือนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพในการฉวยโอกาสส่งลิงก์ส่ง SMS นะคะให้เพิ่มเพื่อนทาง LINE แล้วก็หลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งก็วันนี้ได้ลงทะเบียนเป็นวันแรกนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะช่วงต่อไปค่ะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมาชนกขาวทองนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพร้อมกับพี่อำนาจจันทร์ประดุจนะคะนายช่างเทคนิคประจำวันนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทีมงานสวทชุมพรต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะกับทางสวทนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์และทาง Facebook Fanpage สวททุ่งสง FM 97พร้อมด้วยเครือข่ายสวท70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้พบกับกระผมเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวัชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงควบคุมการผลิตครั้งหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปยังน้ำตกพรหมโลกอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์และเสียงแห่งความปลื้มปิติของประชาชนที่ตั้งตาเฝ้ารอรับเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมิได้เป็นเพียงแค่การเยือนธรรมชาติอันงดงามของภาคใต้หากแต่ยังสะท้อนพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้แหล่งต้นน้ำและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลวันนี้เราจะพาทุกท่านร่วมรำลึกถึงเรื่องเล่าแห่งพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากภาพเก่าในวันนั้นที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวนครศรีธรรมราชตราบจนถึงทุกวันนี้ติดตามเรื่องราวพระพันปีหลวงเสด็จน้ำตกพรหมโลกจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์แห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับผืนแผ่นดินไทยในช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญรับชมครับ

0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2502สะท้อนถึงพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยป่าไม้แหล่งต้นน้ำและความเป็นอยู่ของราษฎรซึ่งยังคงเป็นภาพแห่งความทรงจำสำคัญบอกเล่าเรื่องราวแห่งพระเมตตาที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจวบจนถึงปัจจุบันพระเมตตาที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยมิได้หยุดอยู่เพียงการดูแลทุกสุขของประชาชนหากยังครอบคลุมถึงการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ศิลปะวัตถุโบราณวัตถุและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบทอดรากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่แก่คนรุ่นหลังช่วงที่2กับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่จะรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและอารยธรรมแห่งภาคใต้สะท้อนพระเมตตาและพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติเอาไว้อย่างงดงามติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาเชิญรับชมครับ
1: ช่วงตามรอย

0: ณดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่ของภาคใต้เมืองนครศรีธรรมราชเมืองที่เปี่ยมด้วยร่องรอยแห่งศรัทธาศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานได้มีสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนคลังมรดกของแผ่นดินนั่นคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชซึ่งรวบรวมโบราณวัตถุและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของภาคใต้ไว้มากมายย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2517นับเป็นช่วงเวลาแห่งความปราบปรื่มของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2517เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการนับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติระดับภูมิภาคแห่งที่6ของประเทศการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมิได้เป็นเพียงพระราชพิธีสำคัญหากแต่ยังสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่เล็งเห็นคุณค่าของมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะมรดกแห่งภาคใต้ซึ่งเป็นรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชาติโดยในพิธีเปิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการตั้งพิพิธภัณฑสถานขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นจังหวัดสำคัญอันเป็นศูนย์กลางความเจริญมาแล้วตั้งแต่โบราณสมัยนั้นเป็นการที่เหมาะและเห็นชอบด้วยเหตุผลทุกด้านศิลปะโบราณวัตถุในเขตจังหวัดต่างๆที่รวบรวมไว้แต่ละชิ้นมีความสำคัญและมีคุณค่ามากในเหตุที่เป็นวัตถุพยานที่จะใช้พิจารณาศึกษาเรื่องราวของอดีตได้อย่างไม่รู้จบจึงเป็นกิจเบื้องต้นที่ทุกคนทุกฝ่ายโดยเฉพาะกรมศิลปากรจะต้องบำรุงรักษาไว้ให้มั่นคงจะปล่อยให้ทำลายสูญไปไม่ได้เพราะไม่มีทางจะหาวัตถุชิ้นใหม่อันใดมาทดแทนกันพร้อมกันนั้นก็จะต้องพยายามแนะนำชักจูงคนทั่วไปให้ทราบถึงกิจการบริการรวมทั้งประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากพิพิธภัณฑสถานเมื่อประชาชนได้รู้จักได้ใช้และได้รับประโยชน์จากพิพิธภัณฑสถานโดยกว้างแล้วจึงจะนับว่าเกิดประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2517ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะแสดงโบราณวัตถุล้ำค่าจำนวนมากโดยแบ่งออกเป็น5ห้องประกอบด้วยห้องยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่จะแสดงสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ค้นพบในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเครื่องปั้นดินเผาขวานหินหรือกลองมโหระทึกสำริดที่มีอายุหลายพันปีที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาในการเอาตัวรอดของมนุษย์ในยุคโบราณห้องต่อมาเป็นห้องศาสนาพราหมณ์อินดูซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ของไทยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียตั้งแต่ก่อนเกิดศาสนาพุทธโดยมนุษย์ในยุคนั้นยังคงนับถือเทพเทวดาและพูดผีซึ่งมีรูปปั้นรูปเคารพเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อยุคนั้นเช่นพระวิษณุพระศิวนาตราชศิวลึงห้องที่3เป็นพระพุทธศาสนาซึ่งห้องนี้จะจัดแสดงหลักฐานศิลปะวัตถุทางพระพุทธศาสนาที่เผยแผ่เข้ามาก่อนจะเริ่มรุ่งเรืองและสืบทอดมาในปัจจุบันส่วนห้องที่4เป็นห้องที่จัดแสดงงานประณีตศิลป์ประกอบด้วยผ้าเครื่องคร่ำเครื่องถมที่มีความวิจิตรงดงามและเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และห้องสุดท้ายห้องเครื่องปั้นดินเผาทั้งส่วนที่เป็นงานฝีมือของช่างโบราณและส่วนที่มาจากการค้าขายแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศเช่นเครื่องลายครามจากประเทศจีนเป็นต้นซึ่งวัตถุโบราณที่จะแสดงไว้ทั้งหมดนอกจากจะสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวปากใต้ผ่านการจัดแสดงที่มีชีวิตชีวายังได้ทำให้ผู้มาเยือนและอนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้รากเหง้าแห่งอารยธรรมคาบสมุทรไทยอย่างลึกซึ้ง
1: สำหรับพิพิธภัณฑ์ท่าสถานชาตินครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ในสังกัดของกรมศิลปากรนะคะก็มีความสำคัญในแง่ของการเป็นสถานที่ที่รวบรวมรักษาแล้วก็จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่พบในเขตภาคใต้ตอนบนนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าแล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์ข้อมูลของมรดกศิลปวัฒนธรรมสำหรับพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะท่านก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกรมศิลปากรเป็นอย่างมากค่ะก็คือท่านมีกระแสพระราชดำรัสว่าถ้าเกิดกรมศิลปากรเนี่ยไปเปิดพิพิธภัณฑ์ที่ไหนเนี่ยท่านจะเสด็จไปทรงประกอบพิธีเปิดให้ค่ะซึ่งการที่ท่านเสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดให้เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องการให้เหมือนกับให้ประเทศเราเนี่ยได้ยึดมั่นในเรื่องของการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมตรงนี้ค่ะก็คือส่งเสริมให้เห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็การที่ท่านเสด็จมาทรงเปิดเนี่ยค่ะก็คือเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบให้แก่พิพิธภัณฑ์แห่งอื่นๆที่มีการดำเนินการในช่วงต่อๆไปอะค่ะจริงๆแล้วการเสด็จของท่านนะคะก็คือส่งผลให้คนสนใจอยากจะมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่สร้างความรับรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นนะคะการสร้างความรับรู้ของพระองค์ท่านเนี่ยมันส่งผลไปถึงคนทั่วไปอะค่ะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะทำให้คนเนี่ยอยากจะเข้ามาดูมากขึ้นแล้วก็ยิ่งตอนนี้เนี่ยบางท่านเนี่ยเขาทราบมาว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในภาคใต้ที่ท่านเสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดอะค่ะทำให้เขาอยากจะมาดูแล้วก็มาเห็นอีกทั้งในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็มีการเก็บรักษาพวกอุปกรณ์เครื่องต่างๆที่ท่านใช้ในพิธีเปิดอะค่ะก็เลยเป็นของที่ประชาชนเนี่ยเขามักจะเข้ามาดูแล้วก็มีคำถามตลอดความภาคภูมิใจนะคะที่ได้ปฏิบัติงานในกรมศิลปากรค่ะเพราะว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่พระองค์ท่านให้ความสนพระราชหฤทัยแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็การได้ทำงานตรงนี้ค่ะก็คือเป็นเหมือนกับการทำงานให้พระองค์ท่านเป็นการทำงานแทนพระองค์ท่านด้วยในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมค่ะ
0: พระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงในครั้งนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงการเสด็จเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์หากแต่เป็นการจุดประกายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบจนปัจจุบันวันนี้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นอนุสรณ์แห่งพระเมตตาที่ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้านไทยเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปหนึ่งในงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของภาคใต้คือจักสานย่านลิเภาจังหวัดนครศรีธรรมราชงานฝีมืออันประณีตที่สะท้อนเอกลักษณ์และฝีมือช่างไทยได้อย่างงดงามวันนี้เรื่องราวแห่งพระราชปณิธานนั้นยังคงได้รับการสืบสานต่อผ่านการพัฒนางานหัตถศิลป์ย่านลิเภาให้ร่วมสมัยและก้าวสู่ระดับสากลอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชเราไปติดตามกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ป่าเขียวชะอุ่มแห่งภาคใต้มีพืชพื้นถิ่นขึ้นตามธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มชื้นชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านรู้จักและผูกพันกันมาอย่างช้านานนั่นคือย่านลิเผาถาวันป่าขนาดเล็กที่มีเส้นเหนียวละเอียดและด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านตั้งแต่โบราณได้สร้างสรรค์ให้ถาวันป่ากลายเป็นเครื่องจักสานเครื่องใช้ที่คงทนสวยงามก่อนจะค่อยๆพัฒนาเป็นงานหัตถศิลป์ที่ละเอียดประณีตและเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราชและได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงของประเทศไทยในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชยังมีชุมชนเล็กๆที่คงรักษาภูมิปัญญาโบราณอันทรงคุณค่าไว้ด้วยหัวใจนั่นคือกลุ่มจักสานบ้านลิเผาแหล่งรวมช่างฝีมือผู้สืบทอดศิลปะแห่งการจักสานย่านลิเผางานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของภาคใต้มาอย่างยาวนานควบคู่ไปกับการต่อยอดพัฒนาผสมผสานรูปแบบและลวดลายโบราณกับสมัยใหม่อย่างลงตัวจนเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นแต่กว่าที่งานจักสานลิเผาจะได้รับการยอมรับและคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันเส้นทางแห่งการอนุรักษ์ไม่ได้ง่ายดายนักเพราะกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้คนรุ่นใหม่เริ่มห่างไกลจากงานหัตถกรรมพื้นบ้านภายใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานจักสานลิเผาจึงได้รับการฟื้นฟูและส่งเสริมอย่างจริงจังพระองค์มีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงให้คุณค่าความสำคัญการอนุรักษ์และต่อยอดย่านลิเผาผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมให้ร่วมสมัยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจนกลายเป็นที่รู้จักในระดับสากล
1: ของที่นี่นะเริ่มต้นจริงๆนะครับมันเริ่มจากคุณแม่ของแฟนแม่ของเพนก็ทำมาที่ว่าอย่างเขาเอาของป่าของตักน้ำไปขายตามตลาดในเมืองหน้าเมืองอะไรพวกนี้เขาไปเห็นร้านของที่ลึกที่หน้าเมืองเขาจะมีกระเป๋าย่าลิเผาขายอยู่เขาก็เข้ามาศึกษาแล้วก็มาทำลองทำดูเพื่อจะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่ว่ามีลูกหลานเยอะนะก็ต้องเลี้ยงครอบครัวไปใบนึงที่ขายใบแรกเลยของเขาของแม่ก็ได้ประมาณ250บาทณราคาตอนนั้นน่ะข้าวสารถังละ16บาท250บาทถือว่าเยอะมากก็เลยสานต่อเรื่อยๆจากชุมชนทุกชุมชนในกลุ่มใกล้เคียงให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเราไปออกร้านที่นึงเราจะได้ลูกค้าบางกลุ่มที่ก็มาถามเราว่ารูปแบบอื่นมีไหมลวดลายอื่นมีไหมเราก็เอาคำถามตรงนี้ของเขาเรามาพัฒนารูปแบบให้แตกต่างให้มีรูปแบบที่แตกต่างมากขึ้นให้มันจอกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นครับทำให้ชาวบ้านมีงานทำและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพด้วยจากงานกรีดยางพอเรากรีดยางตอนนี้เสร็จแล้วสามารถเราทำกระเป๋ายี่ห้อเขาเป็นอาชีพเสริมให้มีรายได้และมีคือเลี้ยงชีวิตรอดมากขึ้นนะให้มีวิถีชีวิตดีขึ้นไม่อยากให้หายไปนะเรากำลังหารุ่นใหม่ๆก็อย่างลูกชายผมก็ทำได้แล้วก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่มาทำให้งานหัตถกรรมพวกนี้สูญหายไปให้มันมีอยู่ตลอดไปครับด้วยพระองค์หญิงจัดงานประกวดลายผ้าไทยใส่ให้หนุ่มประกวดลายผ้ามา4ปี5ปีนี้แล้วประกวดลายผ้าได้ผ้าพระราชทานตัวนี้ลายสิริพัฒนาพรเพื่อให้ชาวบ้านน่ะพัฒนารูปแบบของลายให้ดีขึ้นให้ทันกับทันยุคทันสมัยใจนะที่พระองค์ท่านได้ส่งเสริมตรงนี้ให้ชาวบ้านได้มีอยู่ดีกินดีได้มีอาชีพทำได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์ได้มีเงินมาจุนเจือครอบครัวได้ดีขึ้นนะครับ
0: กลุ่มจักสานบ้านลิเผาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจึงกลายเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบ ที่น้อมนำพระราชปณิธานมาสืบสานผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นทั้งการเตรียมเส้นย่านลิเผาการย้อมสีธรรมชาติและเทคนิคการจักสานอันละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยความชำนาญและความอดทนจากสองมือของชาวบ้านผลงานจักสานย่านลิเผาถูกพัฒนาให้ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นทั้งกระเป๋ากล่องเครื่องประดับและของตกแต่งที่ยังคงกลิ่นอายแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานกับความงดงามทางศิลปะจนเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั้งในและต่างประเทศเหนือสิ่งอื่นใดงานจักสานแต่ละชิ้นไม่ได้เป็นเพียงแค่สินค้าหากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักในบ้านเกิดเป็นเรื่องราวของชุมชนและเป็นบทพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงจุดประกายให้ภูมิปัญญาไทยยังคงมีลมหายใจวันนี้กลุ่มจักสานบ้านลิเผายังคงเดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานศาสตร์แห่งงานจักสานด้วยหัวใจแห่งความภาคภูมิใจและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีที่ทรงสืบสานคุณค่าของภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไปจากเส้นใยธรรมชาติอันเรียบง่ายสู่หัตถศิลป์ล้ำค่าที่สะท้อนภูมิปัญญาไทยและพระเมตตาที่ทรงห่วงใยงานศิลปาชีพของประชาชนโดยเฉพาะงานจักสานย่านลิเผาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้รับการสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์จึงเปรียบดั่งแสงส่องทางที่ช่วยรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่และยังคงสร้างแรงบันดาลใจแก่คนไทยตราบจนถึงทุกวันนี้และนี่คือทั้งหมดกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้กับสวท.ทุ่งสงแม่ข่ายรายการให้กับสถานีวิทยุอีก70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรายการในวันนี้นายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงควบคุมการผลิตกระผมนายเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับปลัดกระทรวงการคลังยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับประชาชนยืนยันกลุ่มที่รอผลการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกนับรวม
11: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยยอดผู้ลงทะเบียนล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ23ล้านคนส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความล่าช้าในการตรวจสอบคุณสมบัติยืนยันว่าสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการและอยู่ระหว่างการรอผลตรวจสอบภายใน3วันนั้นสิทธิ์จะถูกนับรวมในยอดลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกและหากผ่านเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ทันทีโดยจะไม่มีกรณีถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากสิทธิ์เต็มก่อนนอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังยังได้เน้นย้ำให้ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการเดิมกว่า1ล้านร้านค้าเข้ามากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยขณะนี้มีร้านค้ากดยืนยันสิทธิ์แล้วประมาณ 400,000 ร้านค้าพร้อมทั้งเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่ผ่านธนาคารกรุงไทยและจุดบริการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปพร้อมยืนยันว่า30ล้านสิทธิ์เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนเดินทางเข้ารับบริการที่ธนาคารกรุงไทยเป็นจำนวนมาก
12: บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่จังหวัดขอนแก่นหลังระบบเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนทยอยเดินทางมาติดต่ออย่างหนาแน่นซึ่งทางธนาคารได้เปิดจุดบริการพิเศษบริเวณด้านข้างอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่พบอุปสรรคในการลงทะเบียน สำหรับปัญหาหลักที่พบส่วนใหญ่คือปัญหาการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จการสแกนใบหน้าไม่ผ่านเนื่องจากระบบตรวจจับดวงตาผู้สูงอายุได้ยากการลืมรหัสผ่านตลอดจนปัญหาซิมโทรศัพท์ไม่ได้ลงทะเบียนด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารได้เร่งชี้แจงทำความเข้าใจโดยเฉพาะกรณีที่ระบบขึ้นข้อความรอตรวจสอบ3วันถือว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วไม่ต้องกังวลใจชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
2: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมปรับรูปแบบการนำเข้าและส่งออกชายแดนเปิดดำเนินการสัปดาห์ละ6วันเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
13: นายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนณจุดผ่อนปรนบ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อหารือแนวทางการจัดระเบียบการดำเนินงานด้านการนำเข้าส่งออกสินค้าและแก้ไขปัญหาความแออัดบริเวณจุดผ่อนปรนจากการหารือร่วมกันได้ข้อสรุปในการปรับรูปแบบการดำเนินงานใหม่โดยจะเปิดให้นำเข้าส่งออกสินค้าสัปดาห์ละ6วันแบ่งช่วงเวลาในการดำเนินการคือช่วงเช้าสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและช่วงบ่ายสำหรับรถยนต์ส่วนวันอาทิตย์ยังเปิดให้ประชาชนสามารถข้ามแดนได้ตามปกติแต่จะไม่มีการตรวจสินค้าการตรวจคัดกรองเบื้องต้นจะดำเนินการที่จุดร่องแห้งเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการบริหารจัดการโดยมีเจ้าหน้าที่จากศุลกากรอาสารักษาดินแดนและตำรวจตระเวนชายแดนร่วมปฏิบัติงานตรวจคัดกรองมาตรการดังกล่าวเป็นแนวทางระยะสั้นเพื่อช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ให้แก่ผู้ประกอบการค้าชายแดนและลดภาระการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมโดยคาดการณ์ว่าสามารถตรวจปล่อยรถยนต์ได้ประมาณวันละ40คันหรือประมาณ240คันต่อสัปดาห์และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขวัญกมลชื่นสนธิพันธ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: ไก่ไก่มูเอาอย่าซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้นกกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตัดเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลย
0: มาเล่นกันอีก

เรียงเสียงประซ่าคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องถิ่นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

ครับสวัสดีท่านพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับพี่น้องกันสู่รายการท้องถิ่นของเราครับพี่น้องครับวันนี้25พฤษภาคม2569พี่น้องครับพฤษภาคม5วันเลยพี่น้องครับ6วันเลยนะครับนะสิ้นเดือนกันแล้วพี่น้องครับคงจะกลายสัปดาห์สุดท้ายนะครับพี่น้องครับบรรยากาศตรงนี้กับนาทีตรงนี้ในช่วงจังหวะเวลาวันเย็นๆ 5:00 น.เป็นต้นไปจนถึง 6:00 น.นะครับก่อนขอรับธงชาติผมวิจิตรกลการรับนาทีตรงนี้ขอบคุณทางการ 16.75 สวทภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ครับบรรยากาศดีๆตรงนี้นะครับสิ่งที่ดีๆงดงามงดงามทั้งหลายนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทํากันต่อไปนะสิ่งดีสิ่งงดงามสิ่งที่ไม่ร้ายแต่ถ้าว่าสิ่งร้ายสิ่งไม่ดีนะครับก็จงงดงดนะพี่น้องครับอย่าทำมันนะครับพยายามสร้างคุณค่าให้ตัวเองนะครับให้เป็นคนที่คิดบวกอยู่เสมอๆนะครับอย่าคิดลบพี่น้องครับถ้าคิดลบแล้วเรื่องโน้เรื่องนี้มาประดังนะครับมันก็ยิงทับต้มมันก็ยิงกดอยู่ในใจนะครับเมื่อนอะไรทับอยู่บนคนนะครับยิงคิดมากเกินไปเรื่อยๆฉะนั้นแล้วไม่ต้องคิดมากพี่น้องครับอยู่กันให้บายใจไม่พลือนะครับพี่น้องครับไม่มีตังไม่มีงานไม่มีงานไม่ได้ไม่มีตังไม่ปลื้นะติดนี้ติดเส้นเป็นทริปยี่ทริปล้านก็ไม่เพื่อพี่น้องครับนี่พี่บังติดกันมากมายอะไรกันแหละนะครับแต่ว่าไม่ใจนี่ไม่ได้กับไม่ใจไม่ได้นะครับต้องใจเขาจะใจฮิตใจหน่อยก็ต้องใจเขานะครับกันยืมเขามาหรือว่าเอากับเขาเอาเขามาก็ต้องใจลบให้เขานะครับนะแล้วแต่ว่าเขาจะกิดอะไรปันไหนนะครับพี่น้องครับปันเพลือกันมั่งนะครับตอนนี้ก็รถกาแนนนะครับพี่น้องครับนะทั้งในเมืองนอกเมืองนะต้องเห็นใจนะครับทั้งตำรวจนะครับป้อมเดินป้านป้อมกี้รถป้านนะครับจราจรไม่ว่าจะเป็นในเมืองนอกเมืองพี่น้องครับอำเภอท่าล่างทำงานก็เต็มทีนะครับทั้งเยกซ้ำเยกเซ่เยกพี่น้องครับนะก็ให้กำลังใจตรงนี้นะครับสู้พี่น้องนะครับตามนาทีของเราสำหรับพี่น้องตำรวจที่กำลังดูแลการจราจรโดยเฉพาะในช่วงที่น้องๆเด็กๆนักเรียนนะครับเลิกงานนะรถใหญ่เลิกงานเลิกเรียนนะโอ้ทำงานได้แล้วเลิกเรียนนะครับเลิกเรียนเรียบร้อยก็บางทีผู้ปกครองป่าลบนะครับรับบานหรือว่าไปรับนะครับเรียนพิเศษกันต่อนะครับนะเมื่อคนดีลบได้เองนะครับโดยผู้ปกครองไม่ต้องไปรับกับหนังรถ EV มั่งรถบัสของอบจนะครับหรือว่ามีรถเครื่องก็ขี่กลับนะครับขับเร็วๆนะลูกนะนะครับนะใส่หมวกกันน็อกให้เรียบร้อยแล้วก็ลบบ้านลบไปรีบลบไปบ้านนะครับอย่าไปเดี๋ยวอยู่กับเพื่อนหรือว่าไปแวะกันตรงไหนนะครับลบไปบ้านปัดจุดปัดไรเรียบร้อยก่อนนะครับนะก่อนที่ไปเที่ยวหรือว่าช่วยพ่อแม่นะครับทำงานบ้านนะครับบางคนกับพ่อแม่ไม่ได้ลบตีพอทำงานทำการกันอยู่นะครับหุงข้าวได้ก็หุงข้าวลูกทำกับข้าวได้ทักกระทำนะครับเผื่อที่จะพ่อแม่ลบมาแล้วได้มีข้าวร้อนร้อนได้กินนะครับน้ำที่ไม่ใส่ตู้เย็นหรือว่าไม่น้ำที่ไม่แฉนะครับกี้ไปแฉตู้เย็นในเย็นเย็นพอได้พ่อแม่ลบมานะครับได้กินนะครับจานบางที่ตั้งอยู่การลูกๆลบไปถึงบ้านก็นะครับหลังจานหลังไรนะครับช่วยพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ป่านนี้ยังเหนื่อยทำงานเพื่อพวกเราแล้วเหนื่อยนะครับแล้วก็บางคนก็เกเท้าลุงเรื่อยนะครับกับข้าวกับไรก็ไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าบางทีก็นักนานี่ครับ นักนาเพราะว่าบางคนก็เกลุงเรื่อยห้วยเคลื่อนไหวตัวเองไม่ค่อยที่จะครองแขวนะครับพี่น้องครับฉะนั้นแล้วก็ลูกๆนะครับถ้าลูกทำได้ทำกับข้าวได้ลูกหุงข้าวได้ทำเรื่องที่บ้านได้ก็ลูกทำนะครับแทนพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท้าฟ้าห้อยมาจนถึงบัดนี้เราใหญ่โตขึ้นมานะครับไปเรียนหนังสือก็มากมายหลายอย่างนะครับว่างชีวิตนึงจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเราเกิดมาให้มีประโยชน์และก็สร้างคุณค่าให้ตัวเองนะครับและก็ทำประโยชน์ให้กับตัวเองนะครับเป็นคนดีของสังคมและก็เป็นคนดีของพ่อแม่นะครับวันนี้ก็มีเรื่องแรงกันเรื่องส่งเรื่องพี่น้องครับก็มีเรื่องของยินดีนะครับในเรื่องของขยะเพราะว่าตั้งเทศบาลไล่เทศบาลในนี้แรงจริงๆนะครับในรายการก็มีบางแรงจริงๆในรายการตรงทิ้งหวา
ไล่ถีที่จัดงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานมัสยิดหรือว่างานข้องเทศบาลหรือว่าข้องบจก็แล้วแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการแบ่งนะครับนะแยกประเภทขยะนะครับให้ได้รับรู้รับทราบว่าเนียนเป็นขยะเองนะอันนี้เป็นขยะพลาสติกสามารถที่ไปจ่ายนะครับไปล้อมไปรวมหรือว่าไปทำอะไรกันแล้วแต่นะครับฟังนี้ก็จะเป็นขยะเปียกนะครับข้องเปียกข้องที่มันเป็นน้ำนะครับเป็นเหงื่อเป็นไรกันนะครับแล้วก็จะแยกไปอีกทุ่งนึงนะครับก็อยู่ที่พวกเราที่เดินผ่านไปผ่านมาในงานเราใช้สิ่งที่เรานะครับเขาเรียกว่าต้องใช้จิตสำนึกสิ่งที่เราได้เรียนมานะเอาขยะถิ่งตามที่เขาแยกประเภทนะครับมันจะได้ทำให้เขาสามารถแยกได้นะครับก็เมื่อเราที่บ้านเราก็ต้องแยกเหมือนกันผมก็เร่งอยู่หลักหลายคนแล้วแหละนะครับในรายการนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราแยกขยะได้มันเป็นสิ่งดีๆมากๆแต่ละบ้านนะครับสมัครแยกขยะว่าเนี่ยเป็นกระดาษนะใช้ได้หรือว่าเป็นกระดาษที่ว่าพาไปค่ายได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นเล็กดีเราก็พาไปค่ายได้นะครับส่วนที่เป็นขยะ

แล้วก็นั่นแหละเป็นเลยตัวอย่างว่าก็ทำกันได้มั่งแล้วก็กิจกรรมของเทศบาลกิจกรรมของอบต.นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับไล่เทศบาลไล่อบต.ที่ช่วยกันนะครับในเรื่องของขยะเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยกันนะวันนึงภูเก็ตมันจะมีวิกฤตเรื่องขยะนะครับจำไว้เลยนะครับยิ่งคนอยู่มากเท่าใดยิ่งหน้าแน่นเท่าใดนะครับพี่น้องครับมันก็ทำให้ขยะของเราเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราไม่มีจิตสำนึกต้องพยายามลดขยะขยะอะไรที่สามารถใช้ได้อย่างใช้ได้ยู่โต๊ะฮักเตียงฮักบอนะครับหรือว่าเป็นเสื้อผ้าอะไรต่างๆถ้าเราสามารถเอาไปให้กับอีกพวกนึงอีกโบนึงนะครับหรือว่าอีกกลุ่มนึงนะครับที่ก็ไม่มีนะครับบางที่คนที่เป็นจังก็สามารถที่จะไปขัดแล้วก็ไปซ้อมได้นะแล้วก็ให้คนที่ว่าเขาไม่ได้จ่ายเขาได้จ่ายเหมือนพี่น้องไล่ๆที่ว่าเขาไม่มีเหมือนเรานะครับเขาได้จ่ายเสื้อผ้าก็เอาไปให้เขานะครับนะคนเดียวเขาอยากได้อยากใส่เสื้อผ้าสวยๆเขาอยากใส่นะครับบางทีก็ไม่มีเงินที่จะซื้อมันเราก็หายนะครับถือว่าดีกว่าเราไปเอาไปชั่งไว้ตรงไหนนะครับเราก็พาไปให้เขานะครับนะครับแล้วก็พวกหม้อพวกกระทะพวกข้องเป็นเล็กก็ได้ที่สามารถที่จะไปทำให้มันเป็นสิ่งที่อย่างใช้ได้เลยนะครับพาไปทำนะครับนะหรือว่าพวกกระดาษที่สามารถไปค่ายต่อทำกิจกรรมนะครับเทศบาลมีอบต.เทศบาลที่เขาเอาขยะไปแลกกับต้นไม้นะครับบางทีก็ไปแลกกับต้นเรียนบางทีก็ไปแลกกับต้นงอบางทีก็ไปแลกกับต้นมังคุดนะครับไปแลกกับพวกส่องพักนะครับที่สามารถไปปลูกได้นะครับไปแลกกับต้นเฟืองฟ้านะครับไปแลกกับต้นนู้นต้นนี้นะครับเอาไปปลูกหน้าบ้านสวยๆงามๆนะครับเรียกว่าไปใช้ประโยชน์นะครับก็นี่คือกิจกรรมนึงเหมือนกันพอเราแยกพี่น้องครับต่อไปเมื่อที่เรามันจะผมเคยบอกว่าบ้านนึงนี้ใช้ปกตินี่จะมีขยะต่อวันประมาณ3เซตทุ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าเราบริหารจัดการเหลือขยะนะครับเราแยกมันบางทีอาจจะเลือกทุ่งเดียวก็ได้นะครับอาจจะเลือกทุ่งเดียวหรือว่าสองทุ่งนะครับก็ถือว่าถ้าหากว่าบ้านนี้นะครับสามารถลดเลือดซ่องทุ่งนะครับจากที่เคยมีเซ่ทุ่งทาราไล่บานนะครับจากเคยมีในชุมชนนี้นะครับทั้งหมดมีอยู่ประมาณ 1,500 ทุ่งนะครับแต่ปรากฏว่าณปัจจุบันนี้ไปเก็บมีแค่ประมาณ500ทุ่งนะครับ 1,000 ทุ่งนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าเขาไปให้จัดการแล้วชุมชนนี้สามารถทำได้เราก็สามารถให้ชุมชนอื่นได้ทำในตำบลนะครับโดยอบต.เทศบาลช่วยกันให้เป็นตัวอย่างนะครับให้กับชุมชนอื่นๆเขาได้เห็นว่าเนี้ยประสบความสำเร็จเอาสิ่งที่สามารถให้เขาได้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่เอาไปแลกนะครับเงินที่ให้เขาไปแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของหรือว่าเรามีนายช่างนะครับที่เป็นนายช่างของเทศบาลไปช่วยซ่อมบำรุงนะครับให้สามารถเอาไปใช้กับอีกชุดนึงอีกโบนึงหรือว่าพี่น้องอีกฝ่ายนึงก็ได้จ่ายนะครับได้จ่ายดีกว่าถุมเปล่าๆนะครับเพราะว่าบางทีมันก็เป็นภาระนะครับนะซึ่งนี่คืออยากให้ทุกคนทำแล้วก็มันสามารถลดปัญหาเรื่องขยะได้เลยจากที่ภูเก็ตไล่ตันต่อวันเนี่ยนะครับจากเมื่อนั้นเป็นเขาบอกว่าถ้าเป็นพันตันต่อวันนี่เลือกแค่ประมาณสัก500ตันต่อวันมันก็โอ้สุดยอดแล้วพี่น้องครับถ้าหญิงเราพยายามที่บริหารจัดการโดยที่ว่าเทศบาลในเทศบาลนั้นจะมีพื้นที่ในการดูแลเรื่องขยะนะครับให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าอนาคตต่อไปเรามีโรงขยะจะปกครองเราในเทศบาลนะครับในโซนในอำเภอก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องหาวิธีการที่กำจัดมันไม่ต้องมายุ่งในทีเดียวเลยก็ทำให้มันชั่งไว้เป็นหมื่นตันเป็นแสนตันนะครับแล้วก็ยุ่งในทีนึงแล้วก็เวลามันเวียนห้าไร่นะครับมีกลิ่นอะไรต่างๆนี่มันจะส่งพ่นไปกระทบไปทั่วหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เลยที่เราไปนั่งผักพ่นสวัสดิ์นะครับนะมันก็ส่งกลิ่นนะครับแต่ถ้าว่าเราสามารถแยกอนาคตเราแยกเป็นซูนแต่ละซูนบางทีไปอยู่ในร่างเขานะครับบางทีไปอยู่ในป่านะครับโดยที่ไม่มีบ้านคนอยู่ไกลๆนะครับพี่น้องครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆในอนาคตของภูเก็ตต่อไปเพราะว่าผมเชื่อว่ามีคนเข้ามาอยู่เลยมีเพิ่มเลยหน้าแน่นเลยนะครับแต่ทีนี้เราต้องใช้อะไรที่มัน

ไล่ถาวจากที่เคยมีแค่ซ่องเราต้องใช้เป็นสร้างเป็นซี่เป็นหน้านะครับหน่วยงานไร่ที่ว่าจะต้องใช้คนอยู่ประมาณนี้10คน20คนต้องใช้เป็นสร้าง10 40คนเพราะว่าประชากรเราในจังหวัดเพิ่มนะครับการบริการต่างๆเพิ่มนะครับมันก็ถ้าเราเพิ่มมันก็เป็นผลดีแต่ถ้าไม่เพิ่มนะครับมันก็ทำให้ไม่ทันการแล้วก็ทุกพี่น้องประชาชนว่าช้านะครับเดี๋ยวนี้ก็เราพยายามที่จะลดในเรื่องของคนเพื่อที่จะต้องใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามานะครับถ้าเทคโนโลยีโอเคเราสามารถทำเทคโนโลยีได้แล้วก็เราสามารถใช้คนไม่มากแล้วก็เราสามารถโอเคอยู่ในโซเชียลได้ต่างๆนะครับมันก็เรียบร้อยดีนี่คือสิ่งที่ต่อไปสำหรับภูเก็ตเมืองแห่งสมาร์ทการ์ดเมืองแห่งเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถ EV บัส EV การเช็คคนไปในที่ต่างๆนะครับจะต้องมีผลลงในสนามบินแต่ละคนนี่คือจะต้องสแกนใบหน้าในอนาคตต่อไปนะครับแท็กซี่ต่อไปก็จะเป็นต้องใช้เทคโนโลยีไร้ร่างย่างนะครับแล้วก็จะมีรถไฟฟ้าเข้ามาต่อไปมันก็จะมีที่เป็นเรื่องไร้ร่างย่างนะครับที่สามารถที่จะอำนวยความสะดวกนะครับในอนาคตนะครับไม่แน่เหมือนกันเนี่ยเราก็อาจจะมีโดนโดยสั้น อาจจะมีเรือไฟฟ้าอยู่ในเล่ห์พี่น้องครับนะอาจจะมีรถไฟฟ้านะครับในเมืองเยอะรถ EV เพิ่มขึ้นนะครับมีรถร่างเบานะครับแต่เป็นก็เรียกว่ารอบเกาะนะครับบางทีภูเก็ตจังหวัดของเราเกาะแห่งนี้นะครับคงจะเป็นที่น่าสนใจสำหรับต่างประเทศที่ว่าจะเข้ามาในอนาคตต่อไปเพราะว่าเราทำในสิ่งที่มันอำนวยความสะดวกแล้วก็ยังคงความสวยงามยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องที่มันเป็นคุณค่าสำหรับจังหวัดนะครับให้พวกเราได้คงความเป็นภูเก็ตของเราเมืองที่เราอยู่กันหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องแบบไหนเชื้อชาติไหนก็แล้วแต่อยู่ในจังหวัดนี้นะครับโดยมีความสุขแล้วก็สงบนะครับใครๆก็อยากมาเมื่อมันสงบใครๆก็อยากมาเมื่อมันไม่อันตรายนะครับใครๆอยากมาเมื่อเราไม่มีโจรที่ลักขโมยนะครับนี่คือสิ่งที่งดงามเราเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่นะครับเราให้ใจกันและกันนะครับจังหวัดนี้ก็จะเป็นจังหวัดที่เขาเรียกว่าดีงามนะครับนักท่องเที่ยวอยากจะมานะครับในอนาคตต่อไปสำหรับนะครับพี่น้องครับ

0: ปิดข่าวไปใน Facebook พี่น้องเรดดิโอมีพี่น้องส่งข่าวสั้นบอกว่าตัวนี้จตุรมิตรนะครับกำลังแข่งขันฟุตบอลอยู่ที่สนามสะพานหินนะครับเป็นฟุตบอลจตุรมิตรนะครับกับชับมิตรไมตรีไม่ว่าจะเป็นสมาคมพี่น้องอีสานนะครับจังหวัดภูเก็ตนะฮะแล้วก็พี่น้องสมาคมพัทลุงพี่น้องสมาคมตรังสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตอนนี้รวมพลรวมทีมแข่งขันฟุตบอลกันที่สนามกีฬานะครับสนามฟุตบอลนะครับที่สะพานหินใครจะไปเยี่ยมชมนะครับไปเชียร์กันไปได้เลยนะครับพี่น้องครับพี่น้องอีสานพี่น้องตายพี่น้องพังงาพี่น้องปัตตลุงพี่น้องภูเก็ตก็ไปช่วยกันนะครับในการสร้างซีซั่นนะครับในเขาเรียกว่ากีฬาจตุรมิตรนะครับจังหวัดภูเก็ตพี่น้องครับก็หลากหลายหลายทีมด้วยกันนะครับนี่ธนฤทธิ์ผมเปียโจพลนะครับนูมัวกันมั่นเลยพี่น้องก็ดูที่สะพานนี้นะครับไปเคลียร์ฟุตบอลกันนะครับเจ้าเทือนดีพี่น้องนะครับมากลับมานะครับกับรายการท้องถิ่นของเราพี่น้องครับเล็กเดียวนะครับก็แล่งกันไปเรื่อยนะครับนะสำหรับจังหวัดภูเก็ตเราเมืองแห่งการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเราเมืองที่มีหลากหลายนะครับพี่น้องเชื้อชาตินะครับนะพี่น้องหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องอีสานเรานะครับพี่น้องชาวเหนือนะครับพี่น้องชาวใต้เราปัตตานีตรังนะครับพังงากระบี่สตูลนะครับยังอยู่เม็ดพี่น้องนะครับในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับแต่เราก็ถือว่านะครับเป็นเมืองที่มีความสุขเป็นเมืองที่อบอุ่นนะครับพี่น้องซ้ำจังหวัดก็ได้มาทำงานทำการกันนะครับไล่พื้นที่พี่น้องครับมาดีมาทำงานตั้งใจทำงานตั้งใจดีนะครับในการสร้างสิ่งดีๆนะครับสร้างคุณค่าให้จังหวัดภูเก็ตและก็ให้กับตัวเองนั่นคือเป็นสิ่งที่เราสนับสนุนนะครับแต่ถ้าหากว่ามาแล้วสร้างในสิ่งที่ไม่ดีนะครับทำให้ภูเก็ตก็เราเสียหายนะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับทำตัวเป็นเจ้าผอเจ้าบ้านเจ้าเมืองนะครับก็ไม่ได้นะครับพี่น้องก็ถือว่านะครับเราที่สร้างอิทธิพลโดยการที่ว่าไปรังแกเขานะครับทำลายเขานั้นไม่ได้แน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วก็ต้องทำตัวดีๆนะครับเนี่ยเร่งไปทั้งหมดทั้งเพลและนะครับทุกคนตีมานี่พ่อพักผัวก็รู้จักพี่น้องครับนะพี่น้องเพื่อนเพื่อนพัทลุงก็มากเพื่อนเพื่อนเพื่อนตั้งละมากนะครับเลยขึ้นก็ไปหนังโบกันนะครับกับพี่น้องนครนะครับก็หนังโบกันนะครับเราคนภูเก็ตเนาะการยินดีแล้วครับนะยินดีต้อนรับพี่น้องทั้งหมดทั้งเพลนะครับมาทำงานกันแล้วก็มาสร้างภูเก็ตบ้านเรากันมาเป็นหน้าเป็นตานะครับเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ถือว่าพวกเราสร้างซีซั่นนะครับกันละกันนะครับนี่มันแต่เดียวก็บอกว่าดูไปสร้างซีซั่นที่ปานี้นะครับเรียกว่าซื้อนวลสนามเปตงจตุรมิตรมาเสร็จจากนั้นมาเป็นสนุกเกอร์จตุรมิตรนะครับทุกวันนี้มาฟุตบอลจตุรมิตรนะครับนุ่นคนเรียกแข่งกันมั่วมันแล้วนะครับนะไปแลกกันแล้วนะคนอายุเท่าๆแต่แกล้งฟุตบอลเดี๋ยวตีฟุตบอลก็ไม่รู้เลยแต่นะครับพี่น้องครับนะไปเชียร์กันนะครับที่สนามสะพานหินนะครับพี่น้องครับเรื่องราวบ้านเราวิธีชุมชนนะครับคนบ้านเราภูเก็ตบ้านเรานะครับซึ่งที่หลายคนคิดอยู่ตอนเสมอการท่องเที่ยวบ้านเรานั่นคือใจฮาดนะครับสวยใจฮาดขาวน้ำทะเลใสนะครับแล้วก็มีป่าตองมีกระตักการุณมีแหลมพรมเทพนะให้ได้เที่ยวกันไม่ใช่มีเท่านั้นสำหรับจังหวัดภูเก็ตเรานะปัจจุบันนี้นะครับเราก็มีชุมชนที่น่าเที่ยวชุมชนที่น่าไปย่นวิธีนะครับไปดูวิธีชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของวิธีชีวิตการทำงานทำการของพี่น้องนะครับในพื้นที่แล้วก็ในเรื่องของธรรมชาตินะครับและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นะครับในเรื่องของวิธีการเป็นอยู่ชุมชนมุสลิมนะครับตัวจังหวัดของเรานะครับการถือเยาวชนคนเล่รู้เรื่องเล่เยาวชนรู้เรื่องนะครับถือดูแลนะครับนะธรรมชาติในการซึ่งแวดล้อมนะครับมีสร้างรายได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เป็นชุมชนชายฝั่งที่สร้างรายได้ด้วยตัวเองแล้วก็อยู่กันด้วยตัวเองนะครับหลายคนเก่งในเรื่องของทะเลเก่งในเรื่องของการห้าปงห้าปลานะครับมาเป็นอาหารและก็นำปลานะครับรายได้ข้าวมานะครับโดยที่ห้าปงห้าปลาห้าอาหารทะเลนะครับส่งต่อกับร้านอาหารต่างๆนะครับ นั่นคือเขาเรียกว่าพรสวรรค์นะครับความแก่งของพี่น้องที่อยู่ชายฝั่งเพราะว่าถ้าว่าพี่น้องเมืองไปที่ว่าปลาพนันไปที่ว่าผู้อ้าวอ้อยพนันคงไม่ได้นะครับนอกจากคนที่เขารู้จักมักคุณนะครับในพื้นที่เหมือนผมกับคนชายฝั่งพี่น้องครับผมจะมักคุณพื้นที่ในบ้านเรานะครับปลาอยู่เทพันปลื้อห้อยอยู่เทพันปลื้อนะครับห้อยจากตีนเราต้องไป 5,000 ในนะครับห้อยจากตีนบางคนบอกว่าแค่เห็นตัวมันก็โอเคแต่สำหรับผมเนี่ยไล่ๆคนดีเขาไปห้าเนี่ยเขาจะรู้ว่าห้อยจากตีนเนี่ยเราจะต้องเดินตามทางของมันที่มันเดินนะครับแล้วก็จะไปพ่อยนะครับบางทีก็อยู่เป็นคู่บางทีก็อยู่เป็นตัวนะครับสำหรับห้อยจากตีนอยู่ที่เขาเรียกว่าตามโคนนะพี่น้องนะนาบานพมนี่ก็เยอะแยะมีคนห้าอยู่ตลอดนะครับแต่การเมื่อกับไปห้าห้อยแข่งคนนะครับห้อยแข่งคนนี่พี่น้องต้องไปปริกอินนะครับมันอยู่ไตอินนะครับด้วยว่าพี่น้องไปห้าห้อยข้าเกยนะครับนี่เป็นภาษาท้องถิ่นนะห้อยแข่งเลือดห้อยแข่งมันนะครับห้อยแมงผู้ห้อยหมุกนะครับห้อยลาดิงเป็นบันเผือพี่น้องครับนะห้อยลาดิงเป็นบันเผือห้อยโลนะครับห้อยต่างวัวเป็นบันเผือห้อยจุ๊บแจงนะครับอยู่ตามคลองห้อยควายอยู่ในคลองห้อยกันอยู่ในคลองนะครับนี่คือเป็นอาหารเหมือนกันนะครับพี่น้องครับพี่น้องต้องจะรู้จักมันไปทำคนชายเล่คนชายฟังนะครับเด็กๆเยาวชนนี่ก็จะรู้ว่าปลามินลั่งพวกมินลั่งนี่มันเป็นปืนนะครับนี่ก็คือความรู้เขาเรียกว่าเป็นวิถีชุมชนนะครับแต่การไล่ไล่ซึ่งไล่ย่างก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับสำรับการตกทอดส่งต่อมานะครับให้ได้รู้ว่าขึ้นเดินแจ้งขึ้นเดินมืดการห้าปลาต้องห้าปลาบันเปื้อการห้าปลาด้วยอ้วนชดทำบันเปือการห้าปลาด้วยอ้วนทุ่งก็เรียกว่าทำบันเปือนะครับนะอ้วนทุ่งทำบันเปือการทำไส้ทำไส้เผือดักปลานี่ทำบันเปือพี่น้องครับหลายคนสงสัยทำไส้บันเปือถ้าปัจจุบันนะครับเยาวชนเด็กๆอายุ13 14นะครับหรือว่าเด็กอายุ10ปีขึ้นมาเนี่ยสามารถทำไส้เป็นสามารถตกปลาได้นะครับห้าปลาอ้วนว่างกัดชดนะครับก็เรียกว่างกัดนะว่างกัดแล้วก็ปลาบอกปลาทรายอะไรนี่แหละนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของพื้นที่ของชุมชนใจฟังนะครับที่เขาห้าได้ตลอดแล้วก็เขามีข้องสดๆนะครับซึ่งพวกเราที่เป็นอยู่ในเมืองก็บางคนก็ต้องไปห้าตอนเช้ามั่งตอนวันเย็นมั่งตอนเช้าป้าเขาขึ้นตั้งในเมืองก็ไปห้าช่วงเช้าที่เจ็ดเช้าที่แปดเช้าก็ไปห้าตามใจฟังนะครับเพื่อที่จะมาทำอาหารการกินเพราะว่าปลาบางทีขึ้นมานะครับในตลาดนัดบางทีก็ไม่ทันนะครับบางคนก็แล้วแต่ว่าปลาสดไม่ปลาสดนะครับนะมันก็แล้วแต่พี่น้องเลือกนะครับนะครับซึ่งที่ชุมชนใจฟังเขาเข้มแข็งแล้วก็เป็นวิธีของเขาแล้วกันเนี้ยมันคือการท่องเที่ยวชนิดหนึ่งนะครับไปดูที่ชุมชนนะครับมีฝรั่งบางตาเขาอยากจะไปว่างวนด้วยมีฝรั่งเขาอยากจะไปยกไส้กันนะครับมีฝรั่งเขาอยากจะไปดูนะครับวิธีการทำประมงพื้นบ้านของพี่น้องชายฝั่งเป็นบรรพือนะครับบางทีเขาอยากนะครับเขาอยากเลยการตัดย่างครับเขาอยากเลยนะครับหลายคนนะครับเซนชุมชนทีก็ไปดูเอากุ้งบางโรงนะครับนี่บางโรงนี่ก็จะเป็นชุมชนที่ดังแหละนะโดยที่คุณประเสริฐดีดักซ่าเขาจะพาไปเล่นในเรื่องของวิธีการทำย่างนะครับย่างแผ่นการปลูกยานัดนะครับนะปลายานัดส่วนยานัดนี่เป็นบรรพือนะครับนะปลากายี่นะครับก็เรียกว่าเม็ดยาโอ้ยนี่บันผือนี่นี่ภาษาบันโรงภาษาภูเก็ตภาษากระบี่ภาษาตรังภาษาพังงานะครับก็คล้ายๆกันพี่น้องครับเรื่องราวหนึ่งที่อยากให้ส่งต่อนะครับผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็ดังที่ฟังได้ยินกับผู้ว่าพี่บังพูดว่าบางทีตัวยาตายายเราหรือว่าพ่อท้าแม่แกนะครับหรือว่าอาม่าอากงของเรานะครับบางทีทำของกินนะครับที่เป็นอาหารการกินให้พวกเราได้กินตั้งแต่ตอนเราเล็กๆแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันก็อามากงหรือว่าตัวยาตายายเราก็จากเราไปแล้วแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันยังคงส่งต่อมาให้กับพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารในภูเก็ตบ้านเรานะครับโอตาวโลบะโอแอลนะครับนะหรือว่าจะเป็นพวกพี่น้องชายฟังอิสลามห่อมกนะครับพี่น้องเป็นขนมนะครับขนมเดือนขนมดาวนะครับทอนใต้ นะครับนุ่มจากอะไรต่างๆนะครับนะมีฮกเกี้ยนในเมืองนะครับเนี่ยมันเป็นอาหารที่เขาส่งต่อนะครับนะทอดเบื่อพี่น้องครับทอดเบื่อแบบส่งเครื่องของคนภูเก็ตของฟังบางเท่ากามาลาคนในเมืองนะครับเขาทำกับแบรนด์เบื่อนะแบบทอดเบื่อส่งเครื่องเลยก็สามารถค่าได้เลยไม่ต้องทีไม่มีต้องมีน้ำจิ้มแต่อร่อยนะครับนี่ก็เป็นอาหารการกินที่เขาเรียกว่าซื้อต่อส่งทอดมาต่อกันเราที่ในท่านที่เป็นเยาวชนที่กำลังจะเติบโตนะครับถ้าหากว่าเราได้รับเรื่องปณีมาในตัวเรานะครับเราสามารถทำโลบะเป็นเด็ก13 14ปี15ปี16ปีทำโลบะเป็นทำโอเต้าเป็นทำโอแอลเป็นนะครับทำนุ่มจากเป็นนุ่มนุ่นนุ่มนี้เป็นนะครับทำห่อมกทำทอดเบื่อเป็นพี่น้องครับนี่คือคนที่จะมีรายได้ในอนาคตคนพวกนี้ก็สามารถที่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับในการค้าข้องในอนาคตนะครับไปค้าข้องตามพันธุ์ที่ในพื้นที่ต่างๆได้นะครับโดยที่จะมีรายได้ด้วยตัวเองถ้าเราเก่งในการทำอาหารนะครับสำหรับเด็กๆเยาวชนนะครับผมดีใจผมรู้สึกว่าอบอุ่นใจแล้วก็บายใจนะครับที่เห็นเด็กๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวทอดมันแล้วก็ค่ายนะครับไปทำขนมนุนขนมนี้แล้วก็ไปยื่นค่ายหนังค่ายนะครับเขามีรายได้แต่เขานะครับบางทีผมไม่ให้ทำเลยนะครับส่งเสริมนะครับมีรายได้เฉพาะตัวของเขาเพราะว่านะเขาซื้อทอดมาจากพ่อแม่บางทีอาหารบางอาหารมันจะอยู่ในตระกูลของตระกูลนั้นที่เขาทำกันมายาวมาเรื่อยๆนะครับอีกตระกูลนึงก็จะมีอาหารปณีที่เขาซื้อทอดกันมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของภูมิปัญญานะครับของคนมันเรานะครับคนภูเก็ตเราคนอำเภอตะล่างอำเภอกระทูนะครับคนในทู่คนบักเหนียวคนเต้าปากคอกเอาโปฟังนูบังเต่ากะมาลานะครับบางทีมันหลากหลายนะครับพี่น้องครับอาหารการกินนี่เยอะแยะสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะครับนี่แหละเมืองที่นายู่เมืองที่มีอะไรกินเยอะแยะเมืองที่พวกเรามีเขาเรียกว่ามีนิสัยที่เอื้อเฟื้อเพื่อแพ้กันนะครับกลุ่มเกี่ยวกันนะครับและก็อย่าลืมสำหรับเรื่องราวสุดท้ายที่จะบอกนะครับพี่น้องครับคุณขาของคนตั้งใจแบบไหนก็แล้วแต่นะครับคนเราเกิดมาวางจะตั้งแต่เล็กมาจนเติบโตแล้วก็ใหญ่แล้วก็มาเป็นคนเฒ่าคนแก่ณปัจจุบันนะครับเขาผ่านร่อนผ่านหน้าผ่านประสบการณ์ผ่านอุปสรรคมากมายการเรียนรู้มากมายนะครับเขาสามารถบอกท่ายทอดกับพวกเราว่าเขาผ่านมาแบบไหนแล้วคุณจะต้องก้าวไปแบบไหนเขาบอกว่าเวลาเราเจออุปสรรคแบบนั้นเวลาเราได้พบอะไรแบบนั้นเราจะต้องแก้โดยแบบนี้นั่นคือคำพูดของคนเฒ่าๆคนแก่ๆว่าเราต้องไปแบบนั้นนะลูกบางที่เราไม่เอาเราไม่ทำตามแต่ว่าณเวลานึงณเวลานึงเมื่อเราวิกฤตเราจำคำพูดเราจำคำสั่งเราจำคำสอนนั้นได้เรานำพาแล้วทำให้มันผ่อนภัยมันผ่อนห่วงตรงนั้นไปนะครับมันก็สามารถที่จะนำพาตัวเราเดินทางไปต่อโดยที่มีคนกำลังเขาคอยที่จะให้ความคิดความรู้กับเราแล้วก็เราได้จดจำมาตลอดนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้พวกเขาเหล่านั้นเขาก็ยังคงอยู่กับเราสำหรับคนที่อยู่แต่สำหรับคนที่ไม่อยู่แล้วก็เขาคิดถึงพวกเราและนะครับให้พวกเราในนำพาสิ่งดีที่เขาเคยทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครือญาตินะนะครับอย่าไปแล้งว่าอะไรก็เรียกว่าชังมันและพี่น้องพ่อตายพี่น้องไม่เอาไอ้นั้นอย่าไปแล้งพี่น้องครับนะเอาไปนี่จงเอาพี่น้องและเอาเครือญาติอย่างไรก็คือญาติเราอย่างไรคือพี่คือน้องเราอย่างไรคือลูกพี่ลูกน้องเราอย่างไรคือล้านพ่อล้านแม่นะครับเครือญาติเราต้องเอานะครับให้คนแต่แรกเขารู้สึกว่าเราไม่ทอดทิ้งนะครับแล้วก็พยายามเอาจนมาถึงนับเวลานี้นะครับพยายามเอาลูกเอาล้านไปพบปะกันนะครับได้เฉื่อมสัมพันธ์ทำไมตีเฉื่อมซึ่งดีกับคนแต่แรกเขาเฉื่อมกันนะครับนะเฉื่อมใจด้วยกันเฉื่อมความสัมพันธ์ด้วยกันแล้วเราก็จะเป็นตระกูลที่เขาเรียกว่าตระกูลที่มีความรักใคร่กลมเกลียวกันแล้วก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นคือสิ่งที่อยากให้เกิดนะครับสำหรับคนแก่ๆที่เขาจากเราไปแล้วนะครับแล้วก็ในปัจจุบันบางคนสำหรับคนแก่ๆเท่าๆนะครับบางทีก็แรงมากด้วยเราพี่น้องครับอย่าไปรังเกียจอย่าไปรู้สึกว่ารำคาญอย่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรเป็นภาระอะไรเป็นนี้นะครับเขาซ่อนเราด้วยความห่วงใยและกันด้วยความรัก ยังไงเขาก็รักและก็ห่วงใยเราเสมอและกลับแม้ว่าเขาจะเร่งมาร์กแม้ว่าเขาจะจุกจิกนู่นจุกจิกนี่นะครับเราก็จะรู้ต่อเมื่อที่ว่าเราอายุเหมือนเขาในเวลานี้เราอาจจะบ่นงุ่มงำว่าจะไม่ยาเร่งบันนันว่าจะไม่เมเร่งบันนีอายุมาร์กและยิงเร่งยิงเริ่มเพิ่มนะครับนะพอต่อไปเราก็เหมือนกันนะเราก็บางทีอาจจะทุกข์ลูกด่าเหมือนกันนะครับนะฉะนั้นแล้วก็ต้องรู้สึกว่าทุกคนสำคัญเหมือนกันพ่อแม่สำคัญไม่ว่าจะแก่เฒ่าก็สำคัญเขาสำคัญมาก่อนเขาสร้างคนให้เป็นคนเขาสร้างพวกเรามาจนมีขาในวันนี้เขาสร้างพวกเรามาจนเก่งในวันนี้เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นหลากหลายนะครับเพราะว่าพวกเขาสร้างพวกเขาพยายามทำทุกอย่างทำงานทุกอย่างให้ลูกได้กินให้ลูกได้ใช้เพื่อที่วันนี้เขาได้มีอนาคตต่อๆไปนะครับนี่คือสิ่งที่มันงดงามนะครับสำหรับวิธีของครอบครัวนะครับฉะนั้นแล้วครอบครัวอยากจะให้อยู่กันนะครับยังผูกพันกันคือสิ่งที่ดีที่สุดอย่าทำลายจิตใจของพ่อแม่อย่าทะเลาะกันต่อหน้าพ่อแม่จิ้งเถจิ้งทางด้วยที่พ่อแม่ไม่สามารถเล่นได้นะครับบางคนไม่สามารถเล่นได้ได้แล้วบางคนเป็นจะยิ่งนิทราบางคนเป็นคนดีก็เรียกอำมาต
1: ย์แก่พี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นายอนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าต้นมีความเป็นห่วงประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตซึ่งที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมิติต่างๆมาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องกลิ่นรบกวนและแมลงนำโรคจนนำมาซึ่งความวิตกกังวลใจในเรื่องปัญหาสุขภาพระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังไม่เคยได้รับการตรวจสุขภาพอย่างเป็นระบบทางจังหวัดจึงได้เร่งผลักดันให้เกิดโครงการขึ้นมาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 434,750 บาทจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ตซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการดูแลและดำเนินงานโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวิชิตโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังกล่าวว่าครั้งนี้ได้มีการพิจารณาขยายโอกาสในการตรวจสุขภาพให้ครอบคลุมประชาชนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน200คนเพื่อให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงโดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตจะเน้นการตรวจคัดกรองโรคที่มากกว่าปกติและตรงกับความกังวลของชาวบ้านเริ่มตั้งแต่วิธีการทำประวัติเพื่อวัดความดันโลหิตการตรวจคัดกรองสารบ่งชี้โรคมะเร็งเบื้องต้นจากการตรวจอุจจาระตลอดจนการนำรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่มาให้บริการเอ็กซเรย์เพื่อตรวจเช็คความผิดปกติของปอดและระบบทางเดินหายใจในพื้นที่รวมถึงการตรวจรักษาโรคผิวหนังที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมกองขยะหากทีมแพทย์ตรวจพบว่าประชาชนรายใดมีภาวะเสี่ยงพร้อมที่จะขยายผลส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ต่อไปในทันทีเพื่อให้ประชาชนคลายความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนเกินทั้งนี้ข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้จากการดำเนินโครงการในครั้งนี้จะไม่เพียงแต่ช่วยให้ประชาชนได้รู้เท่าทันปัญหาสุขภาพของตนเองแต่หน่วยงานราชการจะนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้เป็นแนวทางสำคัญในการวางแผนงานด้านสาธารณสุขการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตและการกำหนดมาตรการเยียวยาดูแลพี่น้องประชาชนในระยะยาวเพื่อให้การพัฒนาเมืองภูเก็ตสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าควบคู่กับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างสมดุลต่อไปจังหวัดภูเก็ตเดินหน้ารวมพลังต้านภัยยาเสพติดประชุมกำหนดหลักเกณฑ์เชิดชูบุคคลและองค์กรดีเด่นพร้อมวางแนวทางจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกในปี2569วันนี้วันที่25พฤษภาคม2569เวลา 10:00 นที่ห้องประชุมสารสินชั้น5สารกลางจังหวัดภูเก็ตนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมพิจารณากรอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรผู้มีผลงานด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นเพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569ระดับจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายธงไทยสมเกียรติกุลผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569ภายใต้คำขวัญรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด พร้อมร่วมกันพิจารณาร่างกรอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือแนวทางการจัดงานและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในวันที่26มิถุนายน2569โดยกำหนดกรอบแนวคิดให้เป็นปีแห่งการรวมพลังไทยเพื่อส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนในสังคมให้เป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามการรวมพลังต้านภัยยาเสพติดต้องบูรณาการการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันภายใต้หลักเกณฑ์การขับเคลื่อน3ด้านคือผนึกกำลังปลุกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้และร้อยเรียงพลังของคนไทยทุกช่วงวัยให้เป็นหนึ่งเดียวในการต่อต้านยาเสพติดซึ่งประกอบด้วยการเฝ้าระวังป้องกันเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมร่วมกันเป็นหูเป็นตาดูแลชุมชนและสังคมให้เป็นพื้นที่

0: ปลอดภัยจากยาเสพติดการบูรณาการร่วมใจเพื่อประสานกลไกการทำงานของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครอบคลุมทั้งมิติการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดรักษาโดยจังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่นพีเอ็มซอกจุดหน้าสูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคทเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
4: กรมประชาสัมพันธ์
5: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
6: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
7: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
8: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
9: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
10: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
11: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนะคะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค
12: ่
11: ะ
12: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
13: การที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
6: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
0: ปิดท้ายกันที่เทศบาลตำบลราไวอำเภอเมืองภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงซ้ำซากผ่าน4โครงการสำคัญด้านการก่อสร้างรางระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำกระสอบทรายและจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนตลอดช่วงฤดูฝนวันนี้วันที่25พฤษภาคม2569เวลา10นาฬิกานายเทียนไกรทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลราไวลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงของตำบลราไวเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569นี้โดยนายกเทศมนตรีตำบลราไวกล่าวว่าพื้นที่หลายจุดในตำบลราไวประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังซ้ำซากมาอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาเทศบาลได้มีการลงสำรวจเส้นทางการไหลของน้ำอย่างละเอียดพบว่าลำรางสาธารณะในแต่ละช่วงมีขนาดแตกต่างกันบางจุดกว้างประมาณ3เมตรบางจุดเหลือเพียง2เมตรหรือ 1.5 เมตรส่งผลให้การระบายน้ำไม่ต่อเนื่องและไม่มีประสิทธิภาพทั้งนี้จากการ การสำรวจดังกล่าวเทศบาลตำบลราไวยได้มีการออกแบบระบบรางระบายน้ำใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้รวดเร็วมากขึ้นโดยมีการก่อสร้างรางคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับระดับรางระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้น้ำไหลได้สะดวกลดการสะสมของน้ำและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อย่างไรก็ตามปัจจุบันเทศบาลตำบลราไวยอยู่ระหว่างการเร่งดำเนิน4โครงการสำคัญด้านการป้องกันน้ำท่วมโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพราะหากเข้าสู่ช่วงกลางฤดูฝนอาจส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างและทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความยากลำบากจากสภาพพื้นที่ที่มีความชื้นสูงทั้งนี้เชื่อมั่นว่าประชาชนจะเห็นผลโครงการในช่วงฤดูฝนปีนี้เนื่องจากระบบระบายน้ำรูปแบบใหม่จะสามารถช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังและลดความรุนแรงของสถานการณ์น้ำท่วมได้เป็นอย่างมากแม้นอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดแต่เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้เทศบาลตำบลราไวยยังมีแผนสำรวจจุดเสี่ยงและจุดอ่อนเพิ่มเติมภายหลังโครงการแล้วเสร็จเพื่อวางแผนพัฒนาระบบระบายน้ำในคลองและลำรางสาธารณะอื่นๆอย่างต่อเนื่องในอนาคตเพื่อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาวขณะเดียวกันในช่วงนี้เทศบาลตำบลราไวยได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักฝนตกสะสมพร้อมจัดเตรียมกระสอบทรายและกำลังเจ้าหน้าที่สำหรับให้ความดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยประชาชนในพื้นที่ตำบลราไวยสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยหรือเหตุฉุกเฉินหรือขอรับกระสอบทรายได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลราไวยโทรศัพท์หมายเลข0766138000ได้ตลอด24ชั่วโมงพักกันสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
14: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาช

0: ่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ
0: ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

าทพนักงานอัยการกับผู้ติดเชื้อ HIV ปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปมากทำให้ผู้ติดเชื้อ HIV สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติเหมือนเช่นบุคคลธรรมดาอย่างไรก็ตามที่ผ่านมายังคงมีการตีตราและเลือกปฏิบัติกับบุคคลเหล่านี้อยู่มาโดยตลอดทำให้ประเทศไทยจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์พุทธศักราช2560ถึงพุทธศักราช2573ซึ่งมีเป้าหมาย3ประการสำคัญดังนี้ 1. จะต้องไม่ติดนั่นหมายถึงจะต้องไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นซึ่งมีจำนวนมากขึ้นทุกวันทุกวัน 2. จะต้องไม่ตายนั่นหมายถึงผู้ติดเชื้อ HIV จะต้องสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

หว่างผู้ติดเชื้อและบุคคลภายนอกซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีกรณีที่น่าศึกษาอยู่กรณีหนึ่งนั่นก็คือบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งนายจ้างได้ดำเนินการเลิกจ้างผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งเป็นลูกจ้างของตนโดยที่ไม่จ่ายค่าชดเชยทำให้มีหน่วยงานภาคเอกชนติดต่อมายังพนักงานอัยการเพื่อขอให้ช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวซึ่งทางพนักงานอัยการก็ได้มีหนังสือเชิญไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายของนายจ้างและลูกจ้างรวมถึงหน่วยงานภาคแรงงานเข้ามาเพื่อทำการพูดคุยและปรับความเข้าใจให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกรณีผู้ติดเชื้อ HIV และในที่สุดฝ่ายนายจ้างก็ได้ตกลงที่จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ติดเชื้อ HIV รายดังกล่าวค่ะจากกรณีดังกล่าวเราจะเห็นว่าการร่วมมือกันของหลายหน่วยงานสามารถที่จะลดความขัดแย้งและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ติดเชื้อ HIV ได้การติดเชื้อ HIV ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั้นสูญเสียหรือลดลงหากสังคมเข้าใจและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราทุกคนรวมถึงผู้ติดเชื้อจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขและมีสิทธิที่เท่าเทียมกันค่ะ

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ์นายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนนักลงทุนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่พร้อมนำเสนอศักยภาพของไทยในการเป็นประตูสู่อาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุสหรัฐจะพิจารณาใช้แนวทางอื่นกับอิหร่านหากกระบวนการเจรจาล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ์
2: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความไหลลื่นมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้พบว่าปัญหาเกิดขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาพบมีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีสำหรับประชาชนที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งทั้งนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบeKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป่าตังหรือ SMS ภายใน3วันเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละเครื่องพัดมาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาตรวจคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รัฐบาลให้เดือนละ 1,000 บาทซึ่งหากต้องการใช้เต็มวงเงินประชาชนต้องเติมเงินเดือนละ667บาทโดยต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดถูกตัดไม่ทบเดือนถัดไปซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนประชาชนต้องเติม 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ล่าสุดณเวลา 18 นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายส่วนสิทธิ์คงเหลือประมาณ6ล้านสิทธิ์รัฐบาลจะเร่งทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคัดกรองผู้เดือดร้อนตัวจริงคาดใช้เวลา2เดือนแล้วเสร็จนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกพบว่าระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นโดยแบ่งผู้ลงทะเบียนออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสเดิมสามารถกดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ได้ทันทีส่วนกลุ่มผู้สมัครรายใหม่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน3วันโดยระบบจะทำการสำรองสิทธิ์ไว้ให้ในระหว่างการตรวจสอบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับกรณีการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน13ล้าน2แสนสิทธิ์รัฐบาลเล็งเห็นถึงข้อร้องเรียนของประชาชนที่ระบุว่ามีผู้เดือดร้อนจริงบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิ์จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเพิ่มเติมจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังดำเนินการคัดกรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงด้วยกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองสิทธิ์รูปแบบใหม่นี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ2เดือนในระหว่างนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจำนวน13ล้าน2แสนรายจะยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกติด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่ากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย60/40เนื่องจากรัฐบาลได้ปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ1ล้านรายและเตรียมขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่โดยร้านค้าจะเริ่มผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนและประชาชนจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไป
3: ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนรายจ่ายของท่านนะครับที่มีการโอนจากเดือนละ300ก็จะเป็นเดือนละ 1,000 บาทใช้ได้ในช่วงเวลาเดียวกันกับโครงการ60/40และของท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องมาออกส่วนหนึ่งนะครับท่านก็สามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามปกติไม่ต้องกังวลนะครับ
1: โฆษกกระทรวงการคลังยังชี้แจงถึงประเด็นข้อกังวลเรื่องภาษีของร้านค้าขนาดเล็กยืนยันว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่มีรายได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีทั้งยังเน้นย้ำถึงความเข้มงวดในการตรวจสอบการทุจริตโดยมีการดำเนินคดีทางอาญากับผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า300รายเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนฝรั่งเศสประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนพร้อมนำเสนอศักยภาพในการเป็นประตูสู่อาเซียนเชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและกล่าวปาฐกถาในกิจกรรม Exclusive Meeting with the Prime Minister of Thailand โดยแสดงความยินดีที่บริษัทชั้นนำและผู้นำภาคธุรกิจของฝรั่งเศสจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงานสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนฝรั่งเศสที่มีต่อประเทศไทยและยังเป็นช่วงเวลาต่อการเข้าลงทุนในไทยพร้อมนำเสนอศักยภาพในฐานะประตูสำคัญสู่อาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจึงเชิญชวนให้ภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่อาทิพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมดิจิทัลตลอดจนยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นสูงนายกรัฐมนตรียังย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่พร้อมรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูงและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระยะยาวรวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนอาทิโครงการ Thailand Fast Pass ซึ่งช่วยลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกแก่โครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์พร้อมเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายไทยให้เป็นสากลกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนจากการที่ไทยรับมือวิกฤตได้เร็วภาครัฐเร่งหาตลาดเพิ่มพร้อมติดตามปัจจัยเสี่ยงต้นทุนค่าขนส่งปัญหาช่องแคบฮอร์มุสและภัยแล้ง
4: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกของไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีมูลค่า 31,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 ขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนภาพรวม4เดือนปีนี้การส่งออกมีมูลค่า 127,752.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มร้อยละ 18.9 โดยปัจจัยที่ช่วยผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวยังอยู่ในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอัญมณีและเครื่องประดับโดยผู้นำเข้าเร่งสั่งซื้อสินค้าเพื่อป้องกันความผันผวนด้านราคาจากความกังวลต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นการส่งออกผลไม้ไทยตามฤดูกาลเติบโตอย่างแข็งแกร่งอาทิทุเรียนเนาะและลิ้นจี่และการส่งออกรายตลาดแทบทุกตลาดขยายตัวได้ดีขึ้นตามการเติบโตของภาคการผลิตและภาคการบริโภคของแต่ละประเทศ
5: ที่หนุนเรื่องของการส่งออกแล้วก็จะเป็นการเร่งนำเข้าตอนนี้เป็นส่วนของความกังวลความไม่สงบของตะวันออกกลางทั้งเรื่องของนิ่งของโลจิสติกแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นปัจจัยที่2เป็นเรื่องของการเติบโตของเทคโนโลยีของโลกนะครับแล้วเราในฐานะประเทศไทยเรามีบทบาทสำคัญในการเป็นห่วงโซ่ประทานถึงในเรื่องของ Data Center การลงทุนว่ามันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตของโลกก็เป็นเรื่องของการกลับมาขยายตัวของสินค้าเกษตรครับและมีสัดส่วนประมาณ 9.1% แล้วเราเติบโตที่17.9% ในเดือนนี้นะครับก็กลับมาขยายตัวในรอบ9เดือน
4: ต สำหรับแนวโน้มการส่งออกในปีนี้คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อจากการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วของผู้ประกอบการส่งออกและสายเรือขนส่งสินค้าที่ประเมินความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และเร่งปรับตัวเพื่อรับกับต้นทุนใหม่ที่เพิ่มขึ้นโดยมีภาครัฐร่วมสนับสนุนในการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและผลักดันการเปิดตลาดแต่ต้องระวังปัจจัยลบในระยะข้างหน้าที่อาจเกิดขึ้นจากต้นทุนค่าขนส่งทางเรือที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นความไม่สงบบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่และปัจจัยภัยแล้งจากเอลนีโญที่อาจส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงครึ่งหลังของปีปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงเรียกร้องแพลตฟอร์มแสดงความรับผิดชอบพร้อมสั่งการเร่งหามาตรการจัดการเชิงรุกแก้ปัญหาน
6: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้หยิบยกกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังซึ่งมีการไลฟ์สดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่เหมาะสมจึงกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนางสาวสุภมาศกล่าวว่ามีความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆที่ชัดเจนจึงได้สั่งการมอบหมายให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมในครั้งต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สังคมสื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดบังคับแพลตฟอร์มรับผิดชอบกรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจาร
7: นายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่า DE ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDGAและกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแถลงมาตรการขั้นเด็ดขาดหลังเข้าประชุมร่วมกับตัวแทนแพลตฟอร์ม Meta กรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารยาวนาน8ชั่วโมงโดยผลการตรวจสอบพบว่ากระบวนการดังกล่าวใช้บัญชีอวตารรวม5บัญชีในการแชร์ภาพอนาจารเพื่อส่งต่อไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยมีการแนบลิงก์ลักษณะฟิชชิงเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ในประเทศจอร์เจียเพื่อดักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่หลงเชื่อกดเข้าไปชมซึ่งถือเป็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่ร้ายแรงขณะที่ตัวแทนฝ่ายนโยบายสาธารณะของเมตาชี้แจงว่าสาเหตุที่ระบบตรวจจับไม่ได้เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคนิค B9 Content สลับเนื้อหาที่ถูกกฎหมายเข้ามาแทรกเป็นระยะเพื่อตบตาระบบ AI ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจาก Meta เป็นระดับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกควรมีทรัพยากรและระบบคัดกรองที่รัดกุมกว่านี้และกระทรวง DE เตรียมยกระดับมาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ไม่ตื่นตัวในการคัดกรองเนื้อหา
8: คิดว่าวิธีการเดียวที่เราจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยคงไม่เป็นที่พึงพอใจของทางแพลตฟอร์มอยู่แล้วแล้วมันอาจจะต้องเกิดผลกระทบเรารับผิดชอบร่วมกันได้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนจะต้องการในรูปแบบไหนผมคิดว่าทางภาครัฐพร้อมนะครับแต่นี่คงเป็นสิ่งที่ต้องคุยในวงที่ใหญ่กว่านี้แล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมปัญหาที่หลากหลายกว่าแค่เรื่องเว็บอนาจารคิดว่าไม่ได้จำเป็นต้องคุยกับแพลตฟอร์มอื่นครับผมคิดว่ามันจำเป็นต้องคุยกับทางรัฐบาลเราเองนี่แหละในเชิงของผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่มันจะค้านกับ OBV สหรัฐจะมองยังไงหรือถ้ามันแพลตฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้องกับจีนจะมองยังไงเป็นต้นเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนตรงนี้ก่อนว่าเราจะบาลานซ์ยังไง
7: ด้านพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวเตือนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียว่าแม้การดูสื่อลามกอนาจารไม่ผิดกฎหมายในบางกรณีแต่หากมีการกดแชร์หรือส่งต่อถือเป็นความผิดสำเร็จทันทีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14 (5)
4: มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีซึ่งเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถหย่อนความได้และยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากลิงก์ที่ฝังมากับไลฟ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีเตรียมเข้าพบและขอข้อมูลเชิงลึกรวมถึงเส้นทางดิจิทัลจากเมตาอีกครั้งเพื่อนำตัวการใหญ่ของกระบวนการอวตารนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการต่ออายุหนังสือรับรองให้กับแอปพลิเคชันโบ๊หลังมีกระแสข่าวเชิงลบด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารหากพบฝ่าฝืนพร้อมสั่งระงับหรือเพิกถอนสิทธิ์ทันที
4: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการให้บริการแอปพลิเคชันโบว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ส่งหนังสือให้ทางบริษัทโบชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่ออายุหนังสือรับรองโดยย้ำว่าหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดกรมการขนส่งทางบกมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนการสั่งระงับการให้บริการการเพิกถอนการรับรองหรือการไม่ต่ออายุการรับรองแล้วแต่กรณีโดยกรมการขนส่งทางบกได้เน้นย้ำให้บริษัทโบต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งนี้กระทรวงคมนาคมมีนโยบายเร่งออกมาตรการผลักดันรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือรย.17และรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรย.18ให้สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกแพลตฟอร์มรถรับจ้างออนไลน์ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันคือผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและมีประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารหากประชาชนพบการให้บริการที่ไม่ปลอดภัยสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเดินหน้า Elexa Network เชื่อมทุกการเดินทางของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าสถานีชาร์จ Elex by eGet และเครือข่ายพันธมิตรกระจายครอบคลุมเส้นทางหลักทุกภูมิภาคพร้อมรองรับการเดินทางระยะไกลได้สะดวกยิ่งขึ้นปัจจุบันเปิดให้บริการ Elexa Network แล้วกว่า500สถานีทั่วประเทศและขยายไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมเพิ่มมากยิ่งขึ้นสถานี Elex by eGet มีจุดเด่นคือเสถียรชาร์จไวและพึ่งพาได้จริงรองรับทั้งระบบ AC และ DC Fast Charge กำลังไฟสูงสุดถึง180กิโลวัตต์ช่วยให้ชาร์จได้ไวภายใน 20-30 นาทีพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยจากประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าของกฟผ.ผู้ใช้บริการใช้งานได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Elexa แอปเดียวครบทุกการชาร์จสามารถค้นหาสถานีตรวจสอบหัวชาร์จจองคิวชำระเงินและวางแผนเส้นทางได้ง่ายในแอปเดียวพร้อมสะสม Elexa Pointรับสิทธิพิเศษมากมายนอกจากนี้ยังมี Trip Planner ที่ช่วยวางแผนและแนะนำจุดชาร์จระหว่างทางทำให้การเดินทางสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้นพร้อมบริการ Customer Service ที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงทาง LINE @elexaev หรือทางโทรศัพท์021143350กบข.เชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินการลงทุนและการวางแผนชีวิตหลังเกษียณโดยมีการอัปเดตเนื้อหาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้สะดวกสำหรับวารสารกบข.ฉบับล่าสุดประจำเดือนเมษายน2569มาพร้อมแนวคิดสำคัญ Retire the work not the wealth ชวนสมาชิกมองมุมใหม่ของการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยเน้นให้ความสำคัญกับการทำให้เงินออมทำงานต่อได้แม้จะหยุดทำงานแล้วเพื่อช่วยให้เงินออมก้อนสำคัญสามารถอยู่กับสมาชิกได้ยาวนานและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกยังสามารถย้อนอ่านวารสารฉบับย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th เมนูบริการสมาชิกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
9: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: สทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียอย่างเป็นทางการในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะให้โอกาสกับกระบวนการทางการทูตกับอิหร่านก่อนที่จะพิจารณาใช้แนวทางอื่นต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าข้อเสนอที่ค่อนข้างหนักแน่นและเป็นไปได้จริงอยู่บนโต๊ะเจรจาแล้วท่ามกลางความพยายามอย่างมากของสหรัฐที่ต้องการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งให้คณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนทำข้อตกลงกับอิหร่านและกองทัพสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มูซต่อไปพร้อมย้ำว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์แต่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อไม่ทำข้อตกลงที่ผิดพลาดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือใน

0: ี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบ

สุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน